หลบฝนนะคะประการแรกเลยก็คือผิวหนังของช้างนั้นไม่ได้กันน้ำอย่างที่คิดค่ะแม้ว่าผิวหนังของช้างจะหนาถึง 2-3 เซนติเมตรแต่กลับมีรอยย่นอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะแล้วก็มีรอยแตกจำนวนมากทำให้ดูดซับความชื้นได้ง่ายค่ะเมื่อเปียกฝนนานๆตัวช้างก็จะสูญเสียความร้อนเร็วกว่าปกติโดยเฉพาะลูกช้างตัวเล็กนะคะที่ยังปรับอุณหภูมิร่างกายได้ไม่ดีเท่ากับเนาะเท่ากับช้างตัวโตๆนั่นเองค่ะประการต่อมาคือช้างเขาไม่มีต่อมเหงื่อต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นช่วยควบคุมอุณหภูมิค่ะช้างระบายความร้อนผ่านทางหูนะคะเส้นเลือดใต้ผิวหนังและพฤติกรรมก็อย่างเช่นการพ่นน้ำการอาบโคลนหรือหาร่มเงาค่ะการหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีธรรมชาติที่ช้างเขาใช้รักษาความสมดุลรักษาอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้เย็นหรือว่าร้อนจนเกินไปค่ะและพฤติกรรมของฝูงด้วยนะคะก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญสะท้อนความเป็นสังคมของช้างค่ะช้างป่าเขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะนำโดยช้างพังตัวโตที่จะพาสมาชิกในฝูงโดยเฉพาะลูกช้างเข้าไปอยู่ตรงกลางวงล้อมค่ะเพื่อปกป้องจากสภาพอากาศและอันตรายรอบข้างภาพที่เห็นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่คือสัญชาตญาณการดูแลกันของโขลงช้างค่ะประการสุดท้ายก็คือต้นไม้ใหญ่เท่ากับบ้านฉุกเฉินของสัตว์ป่าต้นไม้ทรงพุ่มหนาแบบในภาพที่เราเห็นนะคะไม่ได้ให้แค่ร่มเงายามแดดจัดเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเกราะกำบังฝนและลมได้เป็นอย่างดีสะท้อนความสำคัญของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าทุกช่วงเวลานะคะความน่ารักนี้จึงไม่ใช่แค่ความประทับใจที่เราได้เห็นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นบทเรียนธรรมชาติที่สอนให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของผืนป่าและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ค่ะอุทยานแห่งชาติกุยบุรียังคงเดินหน้าดูแลถิ่นอาศัยของช้างป่าให้ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะใครที่เห็นภาพนี้ก็ประทับใจใช่ไหมคะเป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นใครที่ยังไม่เคยเห็นลองไปหาดูนะคะสำหรับความน่ารักของน้องช้างที่เขาหลบฝนกันเป็นโขลงเลยใต้ต้นไม้นั่นเองนะคะวันนี้ลาไปแล้วละค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ10 นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11 นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่กับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTRสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ดีอาร์คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอิตูรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสำนักข่าวเอพีรายงานว่าทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวูโดยเฉพาะเมืองบูเนียและมองบวาลูซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงโดยโครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ 20,000 คนภายใน 6-9 เดือนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันในดีอาร์คองโกเพิ่มเป็น 7,541 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,639 รายอย่างไรก็ตามวัคซีนแอร์วิโบที่นำมาใช้เป็นกรณีพิเศษเป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันอีโบลาสายพันธุ์ซาอีขณะที่การระบาดระลอกนี้เกิดจากสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับอนุญาตโดยคาดหมายว่าอาจช่วยป้องกันได้เพราะไวรัสอีโบลาทั้งสองสายพันธุ์มีความใกล้เคียงกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อฮะ
2: หนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.คลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.และคลื่น FM 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.

ักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมทัศน์จำศรีโรตีคนเดิมเรามาพร้อมกับข่าวสารสาระความรู้ด้านสุขภาพมากมายที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวนะจะยกประเด็นที่ใกล้ตัวเข้ามาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นคนเจนไหนๆนะตั้งแต่วัยรุ่นวัยเด็กวัยรุ่นยันคนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเริ่มที่จะมีพฤติกรรมในการทำแบบนี้ก็คือเรื่องของการติดโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับต้องบอกว่าในยุคดิจิทัลที่โซเชียลมีเดียเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งเลยนะของชีวิตประจำวันของเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันในการเลื่อนดูฟีดเลื่อนดูรูปโพสต์รูปหรือว่าดูเรื่องของวิดีโอออนไลน์ทั้งสื่อออนไลน์นะครับสื่อโซเชียลแล้วก็พูดคุยสนทนาออนไลน์โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับว่าพฤติกรรมพวกนี้เชื่อไหมครับว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับการที่เราไปติดโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆอย่างเช่นพวกโรคซึมเศร้าความเครียดเรื้อรังปัญหาเรื่องของการนอนหลับแล้วก็ภาวะสุขภาพอื่นๆที่เราเองก็ไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันกับโรคที่จะเกิดขึ้นเนาะจากการที่เราไปติดโซเชียลมีเดียและที่สำคัญคือเรามาพร้อมกับเรื่องของการป้องกันนะครับว่าเราควรที่จะป้องกันอย่างไรใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างไรให้สมดุลแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะครับมาดูกันก่อนครับที่โรคยอดฮิตของคนติดโซเชียลมีเดียนะครับโรคแรกเลยก็คือภาวะซึมเศร้าจาก Facebookเป็นโรคที่เกิดจากการใช้งาน Facebook หรือสังคมหรือว่าโลกใน Facebook หรือว่าจะเป็นสื่อโซเชียลนะครับเป็นพื้นที่ในการสร้างความเป็นจริงเทียมเขาเรียกว่า artificial reality ขึ้นมานะครับจากการที่ไปโพสต์หรือว่าแชร์เรื่องดีๆแต่เก็บเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆที่อยากปกปิดเอาไว้ในชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปดูในสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook ต่างๆเราจะเห็นTikTok ด้วยเราจะเห็นแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเต็มไปหมดนะครับพอเห็นแล้วเนี่ยปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองมันก็เลยทำให้รู้เอ๊ะฉันรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันไร้ค่าจังเลยนะฮะแล้วนี่อาจจะเป็นต้นเหตุของโรคซึมเศร้าจากสื่อโซเชียลได้นะครับหรือว่าโซเชียลมีเดียดิสเพรสชันซินโดรมนะฮะซึ่งคนที่ถูกเพื่อนๆปฏิเสธหรือว่าเป็นที่รังเกียจในโลกออนไลน์จะเป็นอันตรายมากกว่าถูกปฏิเสธในโลกแห่งความจริงหลายรายครับอาจจะมีปัญหาซึมเศร้าตามมาและการที่เราไปใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นการบั่นทอนความสุขของตัวเองได้เพราะฉะนั้นวิธีการลดความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะนี้ก็คือการงดหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินความจำเป็นนะครับปรับเวลาในการใช้งานให้น้อยลงนะครับอันนี้โรคแรกนะเดี๋ยวจะมาขยายเพิ่มเติมด้วยว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนอกเหนือจากเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียมากจนเกินไปนะครับมาดูโรคที่2ก็คือละเมอแชทครับ sleep texting ขอไปครับ sleep texting เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากการติดมือถือมากเกินไปนี่แหละครับผู้ที่มีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้โทรศัพท์ไว้ห่างตัวเลยนะคุณผู้ฟังก็จะมีอาการอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นและถูกกระตุ้นการตอบสนองของสมองด้วยการลุกขึ้นมาตอบกลับข้อความทันทีหลังจากที่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนหรือเมื่อมีการสั่นเตือนนั่นเองอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพทำให้นอนหลับไม่สนิทสะดุ้งตื่นครับพักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายไม่มีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆเกิดความเครียดสะสมและก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ด้วยนั่นเองครับต่อมาก็คือวุ้นในตาเสื่อมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยภาวะวุ้นในตาเสื่อมมันไม่ได้เกิดกับผู้สูงอายุเท่านั้นครับแต่ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นกับวัยทำงานด้วยแล้วก็คนที่อายุน้อยเนี่ยเริ่มครบ
คนที่วุ้นในตาเสื่อมเพิ่มมากขึ้นแล้วสาเหตุหลักๆครับก็มาจากพฤติกรรมการใช้หน้าจอมากจนเกินไปครับโรควุ้นในตาเสื่อมครับก็เป็นภาวะที่มองเห็นจุดเล็กๆลอยผ่านไปผ่านมาเหมือนใยแมงมุมคุณผู้ฟังมองเห็นเหมือนใยแมงมุมลักษณะคล้ายๆเหมือนจะเป็นเมือกใสๆลอยอยู่ในดวงตาของเรานะมีรูปร่างและก็ขนาดแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเห็นเป็นจุดดำเล็กๆหรือว่าวงใหญ่ๆคล้ายเมฆซึ่งผู้ป่วยอาจพบว่าเกิดเป็นจุดขนาดเล็กๆหลายๆจุดพร้อมๆกันก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าบางคนก็อาจจะเจอจุดขนาดใหญ่เกิดขึ้นเพียง 1-2 จุดแต่จะสามารถสังเกตได้ชัดเจนเมื่อมองไปที่พื้นหลังที่มันมีสีสว่างเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยอันนี้ก็คือวุ้นในตาเสื่อมนั่นเองนะครับต่อมาก็คือโนโมโฟเบียครับเป็นโรคกลัวไม่มีมือถือใช้ก็มาจากคำว่า no mobile phone phobia นะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพบผู้ป่วยโรคนี้ในกลุ่มวัยรุ่นเราสามารถสังเกตได้เลยสังเกตอาการว่าคนที่อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนี้คือเขาจะมีอาการหงุดหงิดกระวนกระวายใจเมื่อหามือถือไม่เจอนะครับหรือว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับการใช้มือถือเป็นประจำทั้งก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนนะฮะตื่นตัวทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเตือนและต้องมีมือถือติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะทำกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยบางรายครับคุณผู้ฟังมีความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับโลกออนไลน์มากกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยซ้ำนะครับซึ่งทำให้มันเกิดการขาดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้เลยนะครับโอ้สุขภาพนี่แย่เนาะทั้งร่างกายและจิตใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับในเรื่องของโนโมโฟเบียเนี่ยเชื่อว่าหลายคนมีพฤติกรรมแบบนี้นะแต่อาจจะไม่หนักถึงขั้นว่าโอ้ยฉันขาดโทรศัพท์ไม่ได้เลยซึ่งในเรื่องของโนโมโฟเบียมันมีผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆคุณผู้ฟังอันนี้ยืนยันเพราะว่าอันนี้ประสบด้วยตัวเองนะผมอาจจะไม่ถึงขั้นโนโมโฟเบียเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยทำงานกรมประชาสัมพันธ์เราอาจจะต้องแบบอยู่กับมือถือต้องดูข่าวตลอดก็คือเมื่อมีการสั่งงานเนาะเมื่อมีการสั่งงานเนี่ยเราก็จะต้องคือเขาอาจจะมีความคิดว่าต้องทำให้เร็วที่สุดต้องทำให้เร็วที่สุดแล้วปรากฏว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบจะต้องแบบพอเขาให้ทำสื่อโซเชียลประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เราก็เริ่มติดนิสัยว่าเออมันต้องทำให้เร็วที่สุดนะเพื่อไม่ให้ประชาชนตกข่าวสารแต่ว่ามันมีผลที่ตามมาคุณผู้ฟังก็คือพอเราเนี่ยต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลามันกลายไปว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันเริ่มห่างเข้าไปตอนกินข้าวเราก็ต้องกดมือถือดูข้อคำสั่งนะครับดูงานที่มันจะเพิ่มเข้ามาว่ามันเป็นยังไงนะฮะปรากฏว่าก็ต้องเคลียร์กับคุณภรรยาเนาะว่าเออต่อไปแล้วเราน่าจะต้องวางกฎเกณฑ์ให้มันชัดเจนว่าเวลาที่เราทานข้าวหรือว่าไปเที่ยวหรือว่ามีกิจกรรมที่จะต้องทำร่วมกันกับครอบครัวเรื่องของมือถือก็อาจจะต้องผ่อนลงพักลงโดยเฉพาะเรื่องของการกินข้าวคุณภรรยาเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสมากเลยถึงขั้นต้องคุยกันแบบเคลียร์กันเลยนะว่าวางกฎกันให้ชัดเจนว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาที่เรากินข้าวเนี่ยเราทั้งคู่ก็ควรที่จะเอามือถือวางไว้ห่างตัวแล้วก็ให้เวลาซึ่งกันและกันอันนี้ก็เลยกลายเป็นกฎเหล็กของความสัมพันธ์ของครอบครัวเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าเออมันเป็นเคสที่มันน่าสนใจเนาะเป็นเคสที่เราเจอด้วยตัวเองเลยบางทีเราเป็นโนโมโฟเบียโดยที่เราไม่รู้ตัวครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันสังเกตตัวเองมันสังเกตคนในครอบครัวของเราด้วยนะครับว่าเป็นโนโมโฟเบียหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยก็ควรที่จะวางกฎให้ชัดเจนว่าในช่วงเวลาไหนนะครับควรที่จะวางมือถือไว้ห่างตัวนั่นเองเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับต่อมาก็คือสมาร์ทโฟนเฟสครับเป็นโรคสมาร์ทโฟนเฟสเนี่ยหรือว่าโรคหน้าแกะก่อนวัยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยก้มหน้ามองจอเป็นเวลานานเกินไปคุณผู้ฟังมันทำให้กล้ามเนื้อคอของเราเนี่ยแหละครับเกิดอาการเกร็งและยิ่งไปเพิ่มแรงกดบริเวณแก้มบริเวณลำคอก็จะหย่อนคล้อยเหี่ยวย่นหรือที่เรียกว่าเหนียงนั่นแหละโอ้อันนี้คือเชื่อว่าหลายคนน่าจะ
ได้ความรู้ใหม่นะคุณผู้ฟังเหนียงเนี่ยบางทีมันไม่ได้อาจจะเกิดมันไม่ได้เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารเยอะอย่างเดียวนะบางทีการที่เราก้มหน้าดูจอมือถือบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดเหนียงได้เพราะฉะนั้นการเล่นมือถือครับควรอยู่ในระดับสายตาไม่ควรที่จะก้มหน้าก้มตามากจนเกินไปนะครับแล้วก็ควรที่จะจำกัดเวลาในการเล่นมือถือให้น้อยลงครับและจะเป็นการช่วยเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามากเลยนะฮะและนี่ก็คือจะต้องลดวิธีอาจจะต้องลดเรื่องของการเล่นมือถือด้วยอันนี้คือบอกคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นการเอาความรู้ด้านสุขภาพเนี่ยมาแชร์กันนะคุณผู้ฟังนะฮะสมาร์ทโฟนเฟซนี่ต้องบอกว่าต้องแก้ไขโดยด่วนเลยเพราะไม่อยากมีเหนียงนะใครไม่อยากมีเหนียงนะคุณผู้ฟังอย่าไปเล่นโทรศัพท์บ่อยนะฮะแล้วก็เวลาต้องใช้โทรศัพท์เนี่ยก็คือให้อยู่ในระดับสายตาอย่าไปก้มเยอะถ้าก้มเยอะเดี๋ยวคุณจะมีเหนียงเดี๋ยวก็ต้องไปลำบากฉีดอะไรนะเขาเรียกว่าฉีดโบท็อกซ์ใช่ไหมที่แบบเป็นการกระชับเหนียงไม่แน่ใจว่าผมพูดถูกหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือต้องปรับด้วยพฤติกรรมของเราเองนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาขยายเพิ่มเติมกันในเรื่องของโรคซึมเศร้าเป็นได้ทุกคนคุณผู้ฟังเป็นได้ทุกคนนะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงวัยนะครับเดี๋ยวจะพามารู้จักกันว่าเจ้าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรวิธีการระวังต้องระวังยังไงบ้างอาการแบบไหนที่เจอแล้วน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าและคุณเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ช่วงหน้าจะมาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาติดตามในช่วงที่2ของรายการนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เราพบได้เยอะขึ้นทุกวันเยอะขึ้นทุกวันเยอะขึ้นทุกวันนะครับส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะว่ามาจากสื่อโซเชียลนั่นเองนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเผลอไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นนะครับเจ้าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่งครับก็เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าเซโรโทนินนะครับมีปริมาณลดลงก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการป่วยทั้งร่างกายจิตใจและความคิดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลและถ้าเกิดว่าเราไปปล่อยไว้เนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตายได้นะครับสาเหตุหลักๆเลยจะมีทั้งเรื่องของความเครียดสะสมการสูญเสียครั้งใหญ่นะครับสภาพจิตใจที่มันเกิดจากการเลี้ยงดูความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ไม่ราบรื่นแล้วก็ความเสี่ยงทางพันธุกรรมนั่นเองนะครับอย่างแรกเนี่ยความเครียดคือตัวการหลักนะครับความเครียดเนี่ยเป็นภาวะความรู้สึกความคิดหรือว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการบีบคั้นหรือว่ากดดันพอคุณมีภาวะความเครียดสะสมเป็นเวลานานครับนอกจากจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงภาวะความเครียดก็อาจจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าหรือทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอาการที่ค่อนข้างที่จะน่าห่วงครับและก็ทำให้เกิดอาการทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจรวมถึงความคิดและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมากเลยนะครับทุกคนต้องเจอกับภาวะความเครียดอยู่แล้วครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับมือและจัดการกับความเครียดนี้ได้อย่างไรนะฮะทีนี้วิธีการสังเกตตัวเองว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ขั้นแรกครับก็คือดูว่าเออเรามีอาการซึมเศร้าไหมรู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่รู้สึกอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าสิ้นหวังเบื่ออาหารหรือว่าบางคนก็อาจจะเจริญอาหารมากกว่าปกตินะครับบางคนนอนไม่หลับหรือว่าหลับมากเกินไปนะครับอันนี้น่ากลัวนะคิดสั้นคิดเรื่องของการตายคิดอยากตายหรือว่าคิดที่อยากจะทำร้ายตัวเองแล้วก็ความสนใจในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยแทบจะลดลงอย่างมากเลยน้ำหนักไม่ลดลงก็เพิ่มขึ้นอย่างมากสมาธิลดลงใจลอยลังเลไปหมดหรือว่ามีความกระวนกระวายอยู่ไม่สุขหรือว่าเชื่องช้าลงพวกนี้คืออาการเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าทั้งนั้นเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการพวกนี้ข้างต้นเนี่ย5อาการหรือว่ามากกว่านะครับพบว่าตัวเองเนี่ยมีอาการอย่างน้อย2สัปดาห์หรือไม่ถ้ามีอาการอยู่เกือบตลอดเวลาแทบทุกวันไม่ใช่เป็นหายๆอันนี้แหละครับอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้ควรที่จะปรึกษาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและปรึกษารักษาโดยทันทีนะครับถามว่าโรคซึมเศร้ารักษาได้ยังไงนะฮะสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีทั้งการรักษาโดยการใช้ยาและใช้จิตบำบัดการปรับมุมมองเปลี่ยนความคิดการปรึกษาจิตแพทย์โดยวิธีการรักษาเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการประเมินโดยแพทย์เท่านั้นนะครับนอกจากนี้การให้กำลังใจจากครอบครัวคนใกล้ชิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการหนักอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะมีโอกาสในการคิดสั้นฆ่าตัวตายสูงมากถ้ามีการกระทบกระเทือนใจแค่นิดเดียวนะครับสถิติเนี่ยเขาพบว่ามากกว่า60%ของผู้ที่ฆ่าตัวตายก็คือมีภาวะโรคซึมเศร้าอยู่ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของโรคซึมเศร้าอยากจะแนะนำเรื่องนี้หน่อยนะครับสำหรับใครที่ติดสื่อโซเชียลเนาะฝากไว้ให้คิดคุณผู้ฟังชีวิตคนเราเวลานำเสนอในสื่อโซเชียลไม่มีใครอยากจะนำเรื่องที่ไม่ดีนำไปบอกต่อกันหรอกไม่ใช่ไม่มีสิอาจจะมีครับมันมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วแต่อยากจะให้เรามองในสองฝากชีวิตของคนที่มีความสุขในอีกแง่หนึ่งเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะความจริงบนโลกนี้ก็คือไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบเต็มร้อยทุกอย่างต่อให้คนที่เขารวยมากไปเที่ยวต่างประเทศทุกวี่ทุกวันแต่ในเบื้องลึกเบื้องหลังเขาก็อาจจะมีความทุกข์บางอย่างซ่อนอยู่นะครับเขาเลยอาจจะต้องใช้เรื่องการเที่ยวเนี่ยเข้ามารักษาสภาพจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นการเสพสื่อโซเชียลเสพได้แต่ว่าถ้าเสพมากไปก็ควรต้องพักและที่สำคัญคือชีวิตของคนเรา
ล้วนย่อมมีอุปสรรคและทุกอุปสรรคเมื่อผ่านพ้นมันไปได้ก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากโรคซึมเศร้าแล้วอย่างที่บอกว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยในยุคที่คนเสพสื่อกันแทบจะทุกวันดูหน้าจอกันแทบจะทุกวันแทบจะตลอด24ชั่วโมงสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสายตานะที่เจอกับแสงสีฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาของเราเป็นอวัยวะที่สำคัญมากและมีความละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูแลเป็นพิเศษด้วยเพื่อไม่ให้พฤติกรรมเหล่านั้นส่งผลต่อสุขภาพดวงตานะฮะซึ่งสิ่งนึงที่เรามักจะจ้องตอคอมเนี่ยสิ่งที่จะส่งผลกระทบมากที่สุดเลยก็คือพวกแสงสีฟ้านะครับแสงสีฟ้าหรือว่า blue light ก็เป็นภัยใกล้ตัวที่เราคาดไม่ถึงอะเนาะแสงสีฟ้าเนี่ยมันคือแสงประเภทพลังงานสูงครับแสงสีฟ้านี้สามารถที่จะทะลุทะลวงได้ถึงจอประสาทตาเลยแล้วก็ทำลายจอประสาทตาได้และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการจอประสาทตาเสื่อมเร็วกว่าปกติครับโดยแสงสีฟ้าจะมีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเรารวมถึงอาชีพที่จะต้องมีการใช้แสงด้วยอย่างเช่นการเชื่อมเหล็กหรือว่าเป็นพวกในแบบต่างๆที่จะต้องเจอทั้งไฟตลอดเวลานะครับทีนี้ในเรื่องของการถนอมสายตาจากแสงสีฟ้านะครับหนึ่งก็คือไม่จ้องจอใกล้เกินไปการเพ่งหน้าจอใกล้เกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นการทำร้ายดวงตาของเรานะครับก็ควรที่จะเว้นระยะห่างจากหน้าจอไม่ต่ำกว่า1ฟุตครับ2ก็คือการปรับความสว่างหน้าจอในแสงที่มืดหรือว่าจ้าเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสายตาเพราะฉะนั้นเราควรจะปรับระดับแสงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสังเกตจากการที่เราไม่ต้องหรี่ตาเวลามองจอนั่นเองนะครับอย่าลืมกระพริบตาบ่อยๆนะครับแสงสีฟ้าที่ส่งออกมาเนี่ยมันทำให้ตาของเราแห้งตาล้านะครับเนื่องจากการมองจอเป็นเวลานานๆแล้วก็การกระพริบตาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ดวงตาของเรามีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่เสมอครับควรที่จะกระพริบตา 1-2 ครั้งต่อ10วินาทีหรืออาจใช้น้ำตาเทียมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นครับตัวอักษรที่เล็กเกินไปครับทำให้ต้องใช้สายตาในการเพ่งหน้าจอครับเพราะฉะนั้นการตั้งค่าตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นก็จะช่วยให้สบายตามากขึ้นและไม่ต้องใช้สายตาเพ่งหน้าจอมากจนเกินไปครับอย่าลืมที่จะพักสายตากันบ้างนะครับควรพักสายตาทุกๆ20นาทีโดยมองออกไปในระยะไกลๆครับก็จะช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาได้เพราะการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานเกินกว่า2ชั่วโมงอาจทำให้สายตาอ่อนล้านะครับแล้วก็ปวดเกร็งได้ด้วยนะครับงดพฤติกรรมใช้มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในที่มืดนะครับการจ้องมองในที่มืดเนี่ยมันทำให้รูม่านตาของเราต้องขยายขึ้นครับแล้วแสงสีฟ้าจากหน้าจออุปกรณ์นี่แหละครับมันก็ทำร้ายดวงตาของเราได้ครับการตรวจสุขภาพตาอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับก็ควรที่จะเข้าตรวจสุขภาพตาปีละ1ครั้งครับเพื่อที่จะตรวจเช็คความผิดปกติอื่นๆแล้วก็จะช่วยป้องกันเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เราสูญเสียดวงตาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะมันต้องมีอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันในทางที่ดีหรือไม่ดีใช้มากใช้น้อยจนส่งผลต่อสุขภาพก็อยู่ที่ตัวเรานั่นเองนอกเหนือจากเรื่องของสายตาแล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือบ่อยๆอีกโรคหนึ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมฮะอาการปวดคอของคนที่ติดมือถือนะครับโรคนี้มันก็เกิดขึ้นจากสังคมก้มหน้านี่แหละครับก้มหน้าเล่นมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเป็นเวลายาวนานนะฮะซึ่งโดยการก้มหน้าลงทุกๆ15องศาเนี่ยมันจะทำให้คอและบ่านั้นต้องรับน้ำหนักมากสูงสุดถึง27กิโลกรัมเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราก้มหน้า15องศาเนาะคอและบ่าต้องรับน้ำหนัก 5-7 กิโลกรัมก้มหน้า30องศาคอและบ่าต้องรับน้ำหนัก18กิโลกรัมก้มหน้า45องศาคอและบ่าต้องรับน้ำหนัก22กิโลกรัมและก้มหน้า60องศาคอและบ่าต้องรับน้ำหนัก27กิโลกรัมนั่นเองนะครับและเพราะน้ำหนักที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดการกดทับนั่นเองนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระดูกสันหลังบริเวณส่วนคอทำให้มีอาการปูดแตกและเกิดการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทส่วนคอเพราะฉะนั้นยิ่งก้มมากเท่าไหร่คอและบ่าเนี่ยก็จะต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับอาการเทคเน็ก
ซินโดรมนะครับอาการของโรคมันมีหลายระดับด้วยกันนะครับไล่ไปตั้งแต่อาการปวดเล็กน้อยอาการอักเสบของกล้ามเนื้อบริเวณคออาการปวดบ่าปวดสะบักและปวดไหล่ไปจนถึงอาการที่สามารถสร้างปัญหาที่รุนแรงอย่างเช่นอาการชาหรือว่าอ่อนแรงของแขนและมือที่อาจจะทำให้เกิดความเสื่อมของแนวกระดูกหรือว่าหมอนรองกระดูกคอได้นะครับทำให้เกิดการกดทับไขสันหลังรากประสาทบริเวณคอนะครับซึ่งเราเองก็ควรที่คอยสังเกตอาการของตนเองด้วยว่าเรามีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังไหมที่บริเวณคอบ่าไหล่หรือว่าสะบักนะครับมีอาการอ่อนแรงของแขนและมือหรือเปล่ามีอาการชาปวดร้าวจากคอไปมือหรือไม่ถ้ามีอาการพวกนี้ควรที่จะไปพบแพทย์โดยด่วนนั่นเองนะครับในส่วนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะก็ควรที่จะใช้งานมือถือเนี่ยควรที่จะปรับองศาของคอให้อยู่แนวตรงให้ได้มากที่สุดนะครับจำกัดเวลาในการใช้มือถือและลดระยะเวลาในการใช้งานอย่างเหมาะสมนะครับควรใช้ให้มือถือเนี่ยอยู่ในระดับสายตาไม่ก้มหลังและไม่ห่อไหล่ขณะใช้งานครับการพักสายตาก็ควรที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะทุกๆ30นาทีครับไม่อยู่ในท่าเดิมเป็นระยะเวลายาวนานการยืดกล้ามเนื้อออกกำลังกายบริหารบริเวณต้นคออันนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับรวมไปถึงการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกจะมีวิธีการทำอย่างไรให้เรามีพฤติกรรมในการติดหน้าจอลดน้อยลงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับเรื่องของการติดโซเชียลมีเดียนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของงานวิจัยกันบ้างอันนี้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าโซเชียลมีเดียมันส่งผลต่อสุขภาพจิตนะครับมันมีหลายงานวิจัยคุณผู้ฟังที่เขาพบความเชื่อมโยงระหว่างการใช้โซเชียลมีเดียและโรคซึมเศร้าความวิตกกังวลปัญหาเกี่ยวกับการนอนปัญหาเกี่ยวกับการทานอาหารและการเพิ่มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายครับมีผลสำรวจของคนวัยหนุ่มสาวที่จัดทำโดย London Based Royal Societyfor public health เขาพบว่าโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram มักจะโฟกัสไปที่ลักษณะภายนอกของคนทำให้คนวัยหนุ่มสาวเนี่ยครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรูปลักษณ์ของตนเองและความไม่มั่นใจนะครับนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ถูกเผยแพร่ใน The American Journal of Preventive Medicine นะครับได้ลองค้นหาคำตอบนะครับว่าคนวัยหนุ่มสาวที่ใช้โซเชียลมีเดีย11ชนิดไม่ว่าจะเป็น Twitter, Google Plus, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr, Vine, Snapchat แล้วก็ Facebook รวมถึง Reddit เนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับการเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมหรือไม่ปรากฏว่ายิ่งคนใช้เวลาไปกับสื่อพวกนี้มากเท่าไหร่ครับมันยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกพวกนี้ความรู้สึกซึมเศร้ามากขึ้นเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แย่ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั่นเองนะครับยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ฟังมันยังมีงานวิจัยที่เขาทำเมื่อคริสต์ศักราช2015จัดทำโดย The University of Missouri เขาก็บอกว่าการที่เราเนี่ยไปใช้ Facebook เป็นประจำมันจะนำไปสู่การเกิดอาการของโรคซึมเศร้าหากมันกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอิจฉาคนอื่นครับ Facebook สามารถเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราสนุกถ้าถูกผู้ใช้งานถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานเนี่ยฉกฉวยประโยชน์จากมันนะฮะโดยอาจจะใช้เพื่อติดต่อกับครอบครัวเพื่อนเก่าหรือว่าที่ทำงานแบ่งปันสิ่งที่สนใจมุมมองสำคัญของชีวิตนะฮะซึ่งศาสตราจารย์มาร์กาเร็ตดัฟฟี่หนึ่งในคนที่เขียนรายงานชิ้นเนี้ยเขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ Facebookเพื่อดูชีวิตของคนที่รู้จักว่าสถานะการเงินเป็นยังไงติดตามเรื่องราวของคนรักเก่าหรือทำในสิ่งที่ทำให้คุณอิจฉาคนอื่นอันนี้มันก็จะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้นั่นเองส่วนผลดีนะครับงานวิจัยชิ้นเดิมจาก University of Missouri เนี่ยเขาก็พบความเชื่อมโยงว่าการใช้ Facebook และโรคซึมเศร้าเนี่ยคนที่เขาใช้ Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับคนอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านลบจากการใช้สื่อดังกล่าวหากไม่มีความรู้สึกอิจฉามาเป็นตัวกระตุ้น Facebook จะกลายเป็นทรัพยากรที่ดีและมีผลด้านบวกต่อสวัสดิภาพด้วยสรุปง่ายก็คือ Facebook ก็สามารถทำเงินได้หรือว่าเอาแง่คิดของคนอื่นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็แล้วแต่เนาะมันเป็นดาบสองคมคุณผู้ฟังนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่น่าสนใจที่บอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสามารถมีประโยชน์กับคนที่กำลังเจอกับปัญหาด้านสุขภาพจิตเพราะมันช่วยสร้างสังคมออนไลน์เป็นแหล่งสนับสนุนทางด้านอารมณ์ให้กับพวกเขานะครับทางศาสตราจารย์จอห์นโพเวลนักวิจัยจาก Oxford University นะครับเป็นคนทำวิจัยนะครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสามารถใช้ช่วยเหลือคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังได้อย่างไรนะครับทางศาสตราจารย์ก็บอกมาว่าสรุปมาว่าโซเชียลมีเดียมันมีค่าสำหรับคนป่วยนะที่จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็มีคนอื่นๆที่เคยผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ได้ด้วยแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เหมือนกันเอ๊เห็นงานสรุปวิจัยเนี้ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงเกมเมอร์ท่านหนึ่งเขาเป็นผู้พิการคุณผู้ฟังเป็นผู้พิการแล้วเขาทำอาชีพไม่ได้เลยอะแต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือการเล่นเกมแล้วเขาเปลี่ยนเกมให้กลายเป็นเงินได้นะครับไลฟ์สตรีมแล้วก็คนที่เข้ามาดูเขาสร้างเงินให้กับเขาทำให้เขาไม่ต้องไปรบกวนพ่อแม่มากแล้วก็เขาเรียกว่าในระหว่างที่เขาเล่นเกมอ่ะเขาก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนทั้งคนที่เป็นคนปกติแต่ติดเกมก็มีการแบบให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าเออทำให้คนที่เป็นคนปกติแต่ติดเกมเนี่ยหันไปดูแลในชีวิตจริงด้วยเรื่องของสุขภาพนะครับขณะเดียวกันคนที่เป็นกลุ่มผู้พิการเหมือนกันก็มีการให้กำลังใจนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆการสร้างไมซิตที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของโซเชียลมีเดียมันมีทั้งผลบวกและผลลบนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้งานวิจัยของคุณจอห์นโพเวลนะครับก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าการใช้โซเชียลมีเดียอันนี้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญ
ที่จะตัดสินว่ามันมีผลกระทบทางบวกหรือลบต่อสวัสดิภาพของเราเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความแอคทีฟโซเชียลมีเดียก็จะเป็นสื่อที่มีประโยชน์นะครับนักวิจัยชาวเมลเบิร์นนะครับก็ออกมาพูดในประเด็นเรื่องนี้นะครับว่าแม้ว่าการดูรูปคนอื่นใน Instagram เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มภาวะซึมเศร้าแต่การได้คุยกับคนอื่นในโลกออนไลน์กับเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับโซเชียลมีเดียมันคือดาบสองคมเราก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับมันจะเป็นประโยชน์หรือโทษก็อยู่ที่ตัวเรานั่นเองแล้วก็ฝากไว้สำหรับใครที่เป็นผู้ปกครองปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาที่มีลูกมีหลานอยู่นะในเรื่องของการดูแลลูกๆหลานๆกับการใช้โซเชียลมีเดียผมว่ามีความสำคัญมากคุณผู้ฟังเพราะว่าเด็กทุกวันนี้ก็คือจะถ้าเด็กเขาคลุกคลีกับโซเชียลมีเดียมากกว่าคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยโอกาสที่เขาจะซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องจากโซเชียลมีเดียมันจะมีสูงมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นกลุ่มผู้ปกครองนะครับก็ควรที่จะคอยสอดส่องดูแลลูกหลานที่เขาใช้โซเชียลมีเดียด้วยว่าเขาดูสื่อประเภทไหนดีหรือไม่ดีแล้วก็คอยให้คำแนะนำด้วยจะดีที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะว่าในยุค Gen Y อย่างผมเนี้ยตอนผมเติบโตมาผมยังอยู่กับพี่กับน้องเนาะยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะฮะโตมากับการเล่นอะไรอ่ะกระต่ายวิ่งไล่จับตีเตยใช่ไหมฮะโตมากับการเล่นขนมครกกับน้องๆเพราะว่าผมมีน้องสาว2คนเนี่ยการเล่นขนมครกกับน้องการเล่นตุ๊กตากระดาษการเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงคน Gen Y ที่เขาเติบโตมาเขามีสังคมก็คือคนในครอบครัวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กที่โตมาในยุคนี้อันนี้ก็เรียกว่า Gen Alpha แล้วเนาะสำหรับ Gen Alpha เนี่ยเขาเติบโตมาท่ามกลางโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยต้องเติบโตมาแล้วก็เจอโลกเร็วกว่าคนวัยเจนอื่นๆนะฮะเจอโลกเร็วกว่าคนวัยเจนอื่นๆนะครับถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ปกครองสร้างทัศนคติสร้างกรอบความคิดของเขาได้ไม่ดีโอกาสที่เขาจะรับสิ่งไม่ดีจากสื่อโซเชียลมามันก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่โทษสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนเนาะผู้ปกครองก็ต้องมาใส่ใจในประเด็นเรื่องของว่าลูกๆหลานๆดูสื่ออะไรกันแล้วคอยให้คำแนะนำด้วยนะขณะเดียวกันโรงเรียนเองก็ต้องดูพฤติกรรมในเรื่องของการบูลลี่ด้วยเนาะมันจะได้ไม่เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจกันนะครับทีนี้ขอปิดท้ายรายการกันด้วยเรื่องของโซเชียลมีเดียดีท็อกเขาทำกันยังไงอย่างแรกการดีท็อกเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยเราต้องแจ้งเตือนให้น้อยลงหรือว่าบางทีปิดการแจ้งเตือนเลยก็ดีนะกำหนดเวลาในการเล่นหรือว่าใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้ชัดเจนว่าเราจะใช้ช่วงไหนนะครับโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็อย่าลืมซึมซับบรรยากาศออฟไลน์ด้วยออกไปใช้ชีวิตบ้างคุณผู้ฟังออกไปเจอสิ่งใหม่ๆบ้างออกไปพักผ่อนทำกิจกรรมกับคนที่คุณรักและงดเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอนอันนี้ขีดเส้นใต้เลยคุณผู้ฟังงดเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอนเพราะอะไรรู้ไหมง่วงๆอยู่นะกำลังหาวแล้วกำลังจะนอนและเลื่อนฟีดไปเจอข่าวที่น่าสนใจอ้าวตาเบิกโพรงเลยสรุปคือไม่ได้นอน เรียบร้อยเลย

0: านขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
7: ไม่ดีหรอกมั้ง
8: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
6: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
8: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
6: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
8: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
6: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
8: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
6: เจงเพ
9: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19เดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันสัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยจึงส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้รีบหาแนวทางแก้ไขกรมประมงจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามที่บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพนสินสงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางศรีอรุณโตเทพซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งงานหนักเคียงคู่รัชกาลที่9มาโดยตลอดและชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพนอกจากนี้ยังชื่นชอบในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทั้งการทรงม้าและการเป็นอัยการ โดยตั้งใจถือศีลและเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: ก็รู้สึกปลาบลื้มมากในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็9ปีผ่านมาแล้วมากราบพ่อหลวงพระแม่พันปีหลวงก็ชื่นชอบเพราะท่านก็ตรงงานหนักคู่กับพ่อหลวงแล้วก็รักองค์พาพาก็ท่านก็เก่งงานเนาะลาท่านก็เก่งตรงม้าก็เก่งแล้วก็เป็นนายการชื่นชอบเห็นแล้วก็น้ำตาไหลอะ
3: เช่นเดียวกับนางอรสาหุ่นวิช่วยกล่าวว่าปลับรื้มอย่างยิ่งที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเคยได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งเกิดน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2568และในฐานะที่รับราชการเป็นครูได้ยึดหลักการทำงานโดยมีทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่าง
4: ทั้งสองพระองค์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพบางไทรของพระพันปีดินหลวงและเพื่อนพึ่งพายามยากเคยได้รับของพระราชทานจากพระองค์พามเมื่อตอนงานท่วมปี2568ที่นครศรีธรรมราชก็รู้สึกขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาได้จนทุกวันนี
3: ้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.นันทิกากิปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อน
6: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากอยู่มันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
5: ายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานาเดะ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนภารกิจวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้ครับ
7: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
8: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matchingของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
7: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
9: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
7: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,000 ล้านบาทเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ
10: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส64ฟิตว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา 21:00 13นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 161,555 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,623 รายและร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบเร็วจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยภาครัฐร่วมจ่าย60%ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกตรวจพบรอยรั่วบริเวณใต้ปลอกครอบท่อขณะที่กระทรวงพลังงานได้สั่งตรวจสอบขอบท่อขนส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตร
11: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 ซมและลึก7มมบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวท่อส่งน้ำมันสั่งการเร่งซ่อมแซมและตรวจสอบจุดอื่นอย่างต่อเนื่อง
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรอยร้าวความยาวประมาณ9ซมบนท่อส่งน้ำมันจากการตัดเปิดปลอกเหล็กหุ้มท่อด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนที่มีฐานรากเสาเข็มกับพื้นที่โดยรอบจนเกิดแรงกดให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือไม่โดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการลำเลียงน้ำมันจากช่องนนทรีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งช่วยลดมลพิษและการขนส่งทางถนนโดยขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อชั่วคราวแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
14: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เพื่อขอให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่ อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอกรอระบายลงแม่น้ำป่าสัก
2: ในภาคภูมิภูมีในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตาลเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากบโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวขณะที่ตำบลปากช่องระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่สภาวะปกติแต่มวลน้ำบางส่วนไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในตำบลปากดุกส่งผลกระทบบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรอการระบายเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่อย่างเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้อำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: ระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งยังสามารถรับน้ำและมั่นคงแข็งแรง
15: นายปริญญาคัชภาสผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,672.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 293.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมีสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
16: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งถัดไปโดยจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำลำดับแรกคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครองลงมาคือน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตตามลำดับยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวรัฐบาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดยกระดับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
17: ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยในพื้นที่21จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาภาคประชาชนได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องและจริงจังเท่าที่ควรแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนรวม29หน่วยงานในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สุดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
18: คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางเกษตรกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้ทางรัฐมนตรีวชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจจะต้องบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของงบกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อยผมว่าในที่สุดจะต้องไปดูว่าต้องมีแผนชัดเจนว่าเราจะไปงบอันนี้ไปทำอะไรบ้างแล้วตัวชี้วัดยังไงว่ามั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างขั้นต้นยังไงบ้างขั้นกลางแล้วก็ในที่สุดแก้ปัญหาถาวรได้ยังไง
17: สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่าจากการหารือร่วมกับหลายฝ่ายทุกภาคส่วนเห็นว่า7มาตรการเดิมที่กรมประมงเคยดำเนินการยังมีประสิทธิภาพแต่ต้องยกระดับการดำเนินการให้มีความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณพุทธศักราช 2570 วงเงิน 15 ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีแล้วพร้อมเตรียมผลักดันการขอใช้วงเงินจากงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2567 ที่ยังคงเหลือกว่า 350 ล้านบาทตั้งเป้าภายใน 30 วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
19: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน 15 ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
17: การปรับแนวทางการดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดในการสำรวจและกำจัดพร้อมจำกัดวงในการแพร่กระจายของปลาชนิดดังกล่าว ในทุกพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อหยุดยั้งวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เพิ่งพบปลาชนิดดังกล่าวในแหล่งน้ำโดยในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองชวนันท์มาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงใดๆก็ตามกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กหลังทั้ง3ฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันก็ห้ามฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพบนเกาะแห่งนี้ทั้งนี้เดนมาร์กและกรีนแลนด์คาดหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญต่อสาธารณะจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าขณะที่นายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับกรีนแลนด์เดนมาร์กและสหรัฐซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขามีแผนจะแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ AI ซาร์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้าน AI ของสหรัฐและเตรียมจัดตั้งกองกำลัง AI พร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ไม่ว่าในทางใดอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลังจากนักวิจัยของ Anthropic บริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเปิดเผยว่าผู้พัฒนา AI เชื่ออย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจนำไปสู่หายนะของมนุษยชาติภายในสิ้นทศวรรษนี้นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ NTV ของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียอาจมีความต้องการด้านการทหารที่จำเป็นโดยเฉพาะประเด็นด้านเทคนิคสืบเนื่องจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างไรก็ดีตุรกีพร้อมให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียภายใต้ข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมมักกะทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกำหนดว่าการโจมตีด้วยกำลังอาวุธต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นนายมาดินนอร์ซิดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเคยตกลงกันไว้โดยขณะเจรจาการค้าของอินเดียมีกำหนดเยือนแคนาดาในเดือนหน้าและคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือกันนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือกลุ่ม G20 ในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้การเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและอินเดียมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานโดยแคนาดาหารือกับบริษัทอินเดียเรื่องการลงทุนและจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียหลายแห่งสนใจลงทุนในโครงการแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในวิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวรรณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและโคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ส่วนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่มดีทีมชาติไทยส่งธาราวดีนาราพรพัฒน์จับคู่กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้2-0เซต21-8และ21-8คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่25กันยายนนี้ด้านการแข่งขันเทคบอลในรอบรองชนะเลิศทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันจับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่ของกัมพูชา2-0เซต12-5และ12-4ส่วนประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันกับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่ของเวียดนาม2-0เซต12-8และ12-5และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทโดยจะแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติจีนหลังจากนัดแรกแพ้อินโดนีเซียมา52-61ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมยัดห่วงสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวก่อนแพ้ไป46-111คะแนนทำให้แพ้2นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังประเดิมสนามด้วยการเอาชนะคีกิสถาน3-2จะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A พบกับฮ่องกงในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ส่วนในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง M-Hot HD ช่อง30การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดที่3ของฤดูกาลต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะปัตตานี FC ถึงถิ่น3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง3นัดมี6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนปัตตานีมี4แต้มอยู่ที่9ส่วนผลคู่อื่นราศีสลัยยูไนเต็ดเก็บแต้มแรกในการเล่นลีกสูงสุดได้แล้วหลังเปิดบ้านเสมอลำพูนวอริเออร์1-1และเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเปิดบ้านถล่มแชมป์เก่าอาร์เซนอล3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง5นัดมี10แต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่3ส่วนปืนใหญ่มี12คะแนนรั้งอันดับ2ด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า2-3แข่ง5นัดเสมอ2แพ้3มี2แต้มรั้งรองบ๊วยของตารางส่วนสิงห์พังงาเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้วมี4คะแนนอยู่ที่15ส่วนผลคู่อื่นนิวคาสเซิลชนะฮัลซิตี้2-1เอฟเวอร์ตันชนะอิปสวิชทาวน์1-0และนอตติงแฮมฟอเรสต์แพ้โคเวนทรี0-1 การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ที่ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเจ้าภาพคาซัคสถานโดยหลังจากวันแรกทีมไทยตามหลังอยู่0ต่อ2คู่เริ่มจากประเภทคู่ปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพราพลโจรช่วยกันเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดซูคาเยฟ2ต่อ1เซต6ต่อ4 3ต่อ6และ7ต่อ5ไล่ตามมาเป็น1ต่อ2คู่จากนั้นในประเภทชายเดี่ยวชนมือคู่แรกกาซิดิสสำเร็จเอาชนะอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้2ต่อ1เซต1ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ3ทำให้ไทยตีเสมอมาเป็น2ต่อ2คู่ต้องไปตัดสินในเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายซึ่งแม็กซิมัสพราพลโจรแพ้ให้กับติโมเฟสกาตอฟ1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ4ต่อ6ส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน2ต่อ3คู่ต้องไปแข่งขัน World Group 2 Playoff ปี2027ขณะที่คาซัคสถานได้ไปแข่งขัน World Group 1 Playoff ในปี2027เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบแรกธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะปีจิระวณิชเจริญจากนนทบุรีที่มาจากรอบคัดเลือกด้วยสกอร์6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอัธดิษฐ์ศิลาอาจจากชลบุรีมือ78ของไทยกอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA มาสเตอร์2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
1: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
13: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
21: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
23: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

0: เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียวตำแหน่งผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราเจ้าหน้าที่การเงินภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวห้อง204เลขที่2177แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-3624กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่ md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจสามารถยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทั้ง2พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์คำว่าเยาวชนเดิมมีผู้กำหนดให้แตกต่างกันแต่ในปัจจุบันภายหลังที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13เมษายน2551ได้กำหนดความหมายคำว่าเด็กและเยาวชนไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติที่สำคัญมี3ประการได้แก่เพื่อให้เยาวชนอายุ18ถึง25ปีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมและเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสำฤทธิ์ผลดังนั้นวันเยาวชนแห่งชาติจึงนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่า เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนก็เช่นกันหากได้รับการปลูกฝังที่ดี

0: คัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ

0: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับครับ
0: ครับในหัวข้อนะฮะในวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นข่าวดังทั่วประเทศนะครับมีจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดขึ้นรายวันเลยทีเดียวนะทีนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะกับพี่บุญยิ่งเนี่ยนะครับก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันครับกับเคสทุจริตที่เกิดขึ้นจริงแต่อาจจะไม่ใช่เป็นภาพรวมทั้งประเทศแต่เกิดขึ้นเฉพาะเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยซึ่งมีหลายจังหวัดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนพะเยาแพร่น่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีหลายกรณีเลยที่มาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าเรื่องไหนนะครับที่คุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะได้เคยพบเห็นเคยได้ยินเรื่องราวลักษณะเหล่านี้นะในอนาคตอาจจะได้มาร่วมกันนะครับสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตกับปปช.ไปด้วยกันวันนี้เรามีเคสอะไรมาบ้างครับพี่บุญยิ่งครับ
1: ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับขออนุญาตนะครับทางสำนักงานปปช.ภาค5นะครับจะมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มบริหารคดีนะครับที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนนะครับเรื่องที่เกิดจากมีการร้องเรียนเข้ามาก็ดีนะครับหรือเรื่องที่ปรากฏตามสื่อมวลชนหรือเป็นข่าวนะครับ อยู่ในอำนาจและหน้าที่นะครับของคณะกรรมการปปช.นะครับเราก็จะทำดำเนินการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของเรานะครับ อย่างที่น้องณัฐประกรณ์บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมีเคสตัวอย่างนะครับที่เราดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนนะครับซึ่งสำนักงานปปช.ภาค5เนี่ยนะครับอยู่ที่ตั้งเนี่ยอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาคือท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค5นะครับปัจจุบันเป็นท่านสอนชัยชูวิเชียรนะครับแล้วก็จะมีทำงานร่วมกับนะครับพนักงานไต่สวนของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทั้ง8จังหวัดในภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งมีพนักงานไต่สวนอยู่ประจำปปช.จังหวัดด้วยนะครับส่วนใหญ่คดีที่มาจากส่วนต่างๆทั้งคำร้องเรียนหรือส่งมาจากทางจังหวัดก็ดีนะครับที่มาอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารคดีสำนักงานปปช.ภาค5นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นคดีชุดส่วนใหญ่หรือเป็นคดีที่ผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งระดับสูงนะครับ
0: คำว่าคดีชุดนี่คือลักษณะเป็นยังไงนะครับพี่บุญดิ่ง
1: เป็นลักษณะนะครับที่เราดำเนินการกันอยู่นะครับเช่นเรื่องร้องเรียนเช่นคดีที่ยังมีอยู่เช่นคดีก่อสร้างสนามฟุตซอลนะครับที่เอกชนมาดำเนินการในพื้นที่แล้วก็มีการให้ราคาหรือคุณลักษณะหรือสเปคนะครับที่มีการพูดทางภาษาทางการข่าวนี่ก็คือการล็อกสเปคแล้วก็ไปดำเนินการในหลายๆพื้นที่นะครับเราก็จะรวบรวมมาเพื่อไต่สวนตรวจสอบในคราวเดียวกันนะครับมันจะกลายเป็นคดีที่มันจะมีมาตรฐานแล้วก็ไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับเราแยกกันทำมันก็จะไม่ได้เห็นภาพนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องขุดลอกลำน้ำนะครับอย่างจังหวัดหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งจังหวัดเลยนะครับโครงการประมาณ 20-30 โครงการเราก็จะรวบมาทำเพื่อจะให้เห็นการกระทำความผิดชัดเจนนะครับเป็นต้นนะครับวันนี้นะครับก็เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่างานการไต่สวนตรวจสอบของพนักงานไต่สวนสำนักงานปปช.ภาค5นะครับยกตัวอย่างนะครับที่เราได้ชี้มูลนะครับการกระทำความผิดโดยคณะกรรมการปปช.นะครับเป็นโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลนะครับตามโครงการเขาจะเรียกว่าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์สตรีทซ็อกเกอร์นะครับฟุตบอลโกหนูนะครับหรือว่าสนามหญ้าเทียมนะครับในเขตพื้นที่2อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องนี้นะครับงบประมาณลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2อำเภอนะครับมีนักการเมืองระดับชาติมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะครับในพฤติการทั้งต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะว่ามีการกำหนดราคากลางนะครับที่สูงนะครับโดยเอกชนที่อยู่ในต่างพื้นที่นะครับอย่างเช่นทางภาคอีสานหรือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเข้ามาติดต่อกับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเข้ามาติดต่อกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับหรือว่าส.ส.นะครับที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่นะครับเพื่อหานะครับหาโครงการลงนะครับใช้คำว่าหาการลงในแต่ละเทศบาลนะครับในพื้นที่2อำเภอนะครับหลังจากนั้นนะครับทาง พนักงานไต่สวนนะกลุ่มบริหารคดีนะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับลงพื้นที่เพื่อหมายนะครับลงพื้นที่เพื่อขออนุมัติเดินทางไปตรวจสอบไต่สวนนะครับสอบพยานรวบรวมพยานหลักฐานนะครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่านะครับพบว่าเรื่องดังกล่าวนะครับมีมูลนะครับมีมูลว่ามีการดำเนินการที่ผิดต่อระเบียบและกฎหมายนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับตอนถ้าเราฟังนะครับว่าสนามหญ้าเทียมเนี่ยนะครับสนามหญ้าเทียมมันจะมีการล็อกสเปคอย่างไรนะครับในฐานะคนทำงานนะครับได้รับเรื่องนี้มาครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีการล็อกสเปคตามที่มีคำร้องเรียนอย่างไรนะครับทีนี้เมื่อเราลงพื้นที่ตรวจสอบไต่สวนแล้วมีการทำสำนวนนะเสนอข้าราชการปปช.มันก็จะปรากฏชัดเจนนะครับโดยมีการกำหนดความยาวของหญ้านะครับมีคือเอกชนไปสั่งผลิตไว้เฉพาะต่างหากนะครับที่ไม่มีการทั่วไปนะครับเช่นความยาวหญ้าทั่วไปจะ5เซนติเมตรก็ไปกำหนดเป็น6เซนติเมตรนะครับจำนวนฝีเข็มนะครับคือจริงๆแล้วหญ้าเทียมเนี่ยมันก็ลักษณะเหมือนกับพรมนะครับพรมเนี่ยมันจะมีการถักทอนะครับถักทอเช่นทั่วไปเนี่ยก็จะเป็น8นะครับ8,000ฟีเข็มต่อตารางเมตรนะครับก็ไปกำหนดให้มันสูงขึ้นหน่อยนึงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นมาเสนอราคาแข่งก็จะเป็น12,000นะครับฟีเข็มต่อตารางเมตรเอ่ยกำหนดให้มีการทากาวลาเท็กอะไรเงี้ยนะครับและมีเมื่อสั่งผลิตแล้วนะครับก็จะไปกำหนดว่าเวลามันเสนอราคาก็ให้นำตัวอย่างนะครับตามที่กำหนดไว้เฉพาะดังกล่าวนะมาเป็นตัวอย่างในการวันเสนอราคาด้วยทั้งนี้มันก็เป็นการหลบเลี่ยงนะครับหลบเลี่ยงไม่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นนะครับที่ไม่ได้ตัดเตรียมวัสดุไว้ก่อนแล้วนะครับที่จะมาเสนอราคาได้นะครับซึ่งการเปิดให้เสนอราคานะครับของเทศบาลของท้องถิ่นเนี่ยก็จะกำหนดระยะเวลาหลังจากที่มาซื้อซองนะครับเรียกมาซื้อซองหรือรับซองเนี่ยก็กำหนดไม่เกิน10วัน15วันนะครับถ้าหากไม่มีการตัดเตรียมคุณลักษณะหรือแผ่นพื้นสนามฟุตซอลที่เป็นหญ้าเทียมไว้ก่อนแล้วนะครับก็จะไม่สามารถดำเนินการมาเสนอราคาได้ทันนะครับทางกฎหมายทางพรบว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเราเรียกย่อๆว่าทางพรบกฎหมายหัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการล็อกสเปคนะครับแล้วเมื่อเขาแน่ใจนะครับว่ามั่นใจว่ากรณีดังกล่าวนั้นนะครับเขาได้งานแน่นอนนะครับเขาก็จะมีเอกชนที่เข้ามาเป็นทำเป็นเสนอราคาแข่งกันนะครับแต่เขาก็ตั้งเป็นนอมินีนะครับเป็นกลุ่มของเอกชนเพื่อเข้าเสนอราคาในตามแต่ละเทศบาลนะครับเข้าเป็นคู่โดยที่เอกชนรายอื่นนะครับผู้ประกอบการในพื้นที่เมื่อเห็นคุณลักษณะแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถเข้าเสนอราคาได้นะครับก็เป็นลักษณะการร่วมกันเสนอราคาด้วยนะครับและเมื่อเขามั่นใจนะครับว่าเขาจะได้งานนะครับกรณีที่งบประมาณแผ่นดินต้องดำเนินการนะครับจะซื้อจะจ้างเนี่ยก็ทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะครับที่มีส่วนร่วมกับเอกชนดังกล่าวเนี่ยไปกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงนะครับสูงกว่าผิดปกติหลายเท่านะครับเช่นนะครับสนามหนึ่งเนี่ยอาจจะมีราคาประมาณ 4-5 แสนบาทนะครับไปกำหนดเป็นหลัก2ล้าน3ล้านนะครับโดยที่จริงๆแล้วนะครับหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบทบทวนนะครับจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเองหรือทางผอ.กองช่างหรือเจ้าหน้าที่กองช่างที่มีความรู้ความสามารถความชำนาญในการเรื่องก่อสร้างนะครับก็ไม่ได้ทำหน้าที่นะแล้วก็ไปอยู่ฝั่งเอกชนนะครับทำให้เราเสียงบประมาณแผ่นดินไปด้วยที่อย่างสูงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องนี้นะครับพูดมีการเสนอคณะกรรมการปปช.นะครับเพื่อพิจารณานะครับชี้มูลความผิดทางผู้ถูกกล่าวหาที่1นะครับที่เป็นผู้บริหารผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะครับในพื้นที่โดยจากการสอบในเชิงลึกนะครับสอบในเชิงลึกเราก็ปรากฏว่ามีการให้สินบนนะครับเรียกว่าสินบนนะครับให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวนะครับเขามีการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งปรากฏหลักฐานทางเป็นรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือเราเรียกว่าสเตทเมนต์เนี่ยชัดเจนนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของการปปช.แล้วนะครับคณะกรรมการปปช.ก็มีมตินะครับที่ชี้มูลความผิดนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ ประมาณเกือบ40รายนะครับประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือส.ส.นะครับนายกเทศบาลนะครับแต่ละแห่งจะ2อำเภอเนี่ยก็15แห่งนะครับแต่บางคนก็ไม่มีส่วนร่วมนะครับเราก็ให้ข้อหาตกไปนะครับแล้วผู้ถูกหาที่เราชี้มูลก็จะเป็นพวกทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้วก็คุณลักษณะหรือสเปคนะครับที่ไปร่วมกับเอกชนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเอกชนนะครับที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินการหลักเนี่ยนะครับแล้วก็มีพนักงานของเอกชนที่เข้าร่วมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราได้ส่งคดีทั้งหมดนะครับซ
2: ึ่
1: งเอกสารเยอะมากนะครับก็ประมาณ 4-5 แสนแผ่นนะครับเราต้องเหมารถไปส่งที่รัชดานะครับสำนักงานอัยการสูงสุดที่รัชดาเพราะเนื่องจากเรื่องนี้นะครับเป็นการดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจึงต้องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกานะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางศาลฎีกาก็ได้รับนะครับรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบพยานนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่ช้านะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าการดำเนินการของการตรวจสอบไต่สวนนะครับเรื่องที่มีการทุจริตในพื้นที่นะครับที่เป็นคดีที่สำนักงานปปช.ภาค5ได้เคยดำเนินการมาแล้วก็สามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดข้อที่จริงว่ามีการทุจริตแล้วก็นำงบประมาณแผ่นดินนะครับไปใช้ให้กับเอกชนเอื้อเอกชนโดยไม่ชอบนะครับทำให้ภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับของพวกเราเนี่ยนะครับต้องรั่วไหลออกไปโดยงบประมาณที่ใช้นะครับแทนที่จะใช้แค่ 4-5 แสนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่เราต้องเสียงบประมาณ 2-3 เท่านะครับเพื่อมีการรั่วไหลเพื่อไปเป็นเงินสินบนเงินแบ่งให้กับส่วนต่างๆที่ไม่ชอบนะครับนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งครับ
2: ครับมูลค่าโดยรวมครับอย่างของเคสชุดเนี้ยครับ
1: ก็เกือบประมาณทั้ง15สนามนี่ก็เกือบ40ล้าน
2: โอ้ครับนะครับเพียงแค่พื้นที่2อำเภอนี้
1: ใช่ครับนี่เฉพาะตัวอย่างนะครับท
2: ี
1: น
2: ี
1: ้ก็ในการดำเนินการเรื่องสนามฟุตซอลนี่ก็เกือบเสร็จหมดละนะครับเสร็จหมดละแล้วก็อย่างที่เราได้ยินตามข่าวตามสื่อนะครับบอกว่าทางโคราชนะครับก
2: ็
1: จะม
2: ี
1: การชี้มูลนะครับทางอีสานนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีการชี้มูลอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่เห็นว่ามีการกระทำความผิดในเรื่องสนามฟุตซอลนะครับในปีที่มีการแปรยตินะครับจากสภามางบประมาณแปรยติก็มาลงในการดำเนินการของเรื่องสนามฟุตซอลนะครับแล้วก็เป็นคดีความที่ส่งมาให้สำนักงานปปช.ดำเนินการเกือบทั่วประเทศครับ
2: ของทางเชียงใหม่เราก็มีเช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
2: ก็เป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมองในมุมของประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมองว่ามันก็ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะฮะมีความซับซ้อนยากไหมครับการทำคดีลักษณะนี
1: ้เนื่องจากเรื่องนี้นะครับเราต้องดำเนินการนะครับทั้งเป็นด้านงบประมาณนะครับที่จัดสรรมาจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับแล้วเรารวบรวมพยานหลักฐานคือเป็นพยานเราทำพร้อมกันนะครับทั้งสองอำเภอถามว่ายากไหมก็จะเป็นลักษณะว่าการต้องใช้เวลานะครับแล้วใช้ทรัพยากรบุคคลใช้พนักงานไต่สวนของเราเนี่ยในการแบ่งหน้าที่วางแผนการทำงานนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเส้นทางทางการเงินนะครับทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารนะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานที่นะครับก็เป็นงานที่เราต้องค้นหาความจริงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำในภาคของการให้ความยุติธรรมนะครับแล้วก็ภาคของการลงโทษด้วยนะครับเราจะดูว่านะครับส่วนไหนนะครับเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับมีส่วนร่วมหรือไม่ร่วมอย่างไรนะครับแต่ต้องชัดเจนด้วยพยานหลักฐานนะครับถ้าส่วนไหนที่เขาไม่ได้มีการกระทำความผิดนะครับเรื่องนี้เราไต่สวน90กว่าคนนะครับ
2: โอ้90กว่าคนเลยครับ
1: แต่เราชี้มูลไปประมาณ3เกือบ40คนนะครับก็ส่วนที่เหลือว่าอาจจะเป็นความผิดที่ เป็นแพ่เพียงวินัยนะครับไม่มีเจตนาร่วมทุจริตนะครับอาจจะพลั้งเผลอถูกสั่งการให้พิมพ์เอกสารว่าการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนในขั้นตอนโครงการเนี่ยหลายส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นพวกกรรมการตรวจรับเอ่ยเป็นเจ้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่ธุรการที่ต้องมาพิมพ์หนังสือพิมพ์เอกสารนะครับเอาสเปคที่เขาล็อกมาพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นการทำหน้าที่โดยสุจริตนะครับเพราะว่าผู้เข้าบัญชาให้พิมพ์อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับอาจจะเป็นผิดแพร่พลั้งเผลอวินัยเล็กน้อยเราก็จะส่งให้หน่วยงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยปปช.นะครับพรบ.ปปช.เนี่ยนะครับเราก็จะมีทางออกให้นะครับแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ว่าทั้งการกระทำความผิดและพิสูจน์ว่าความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วยครับ
2: ที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมด
1: ใช่ครับ
2: นะก็จึงเป็นที่มาของความสำคัญนะที่พี่บุญยิ่งได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับว่าจริงแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีอีกมากก็ได้นะครับที่ยังไม่ได้เกิดเป็นเรื่องร้องเรียนหรือเกิดเป็นคดีเกิดขึ้นนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าแต่ละภาคส่วนนะประชาชนทุกท่านข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการทุกท่านเนี่ยนะครับมาร่วมกันหาแนวทางในการหยุดยั้งหรือป้องกันเพราะปัจจุบันเนี่ยมีตัวช่วยเยอะครับนะครับอย่างเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะครับทางปปช.เองก็มีช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียนที่เป็นความลับนะฮะไม่เก็บรหัส IP address ใดๆทางออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวช่วยในด้านกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกท่านนะครับเช่นในมาตรา134นะครับ134นะครับของพรบ.ปปช.ที่ว่าถ้าท่านโดนนะฮะสั่งให้กระทำการบางอย่างที่อาจจะเป็นการทุจริตนะครับถ้าท่านได้ทำหนังสือโต้แย้งนะครับหนังสือยืนยันคำสั่งทบทวนคำสั่งหรือส่งมาที่ยังสำนักงานปปช.ถึงเรื่องราวนั้นๆภายใน30วันนะครับโดยเขียนเลขมาตรานี้ให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ต้องรับโทษนะครับตามกฎหมายแล้วอีกหลายอย่างเลยครับที่วันนี้เราอาจจะไม่ได้เล่าในเรื่องนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทุกท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนภาคเหนือแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของภูเขาเรื่องของป่าจำนวนมากเนี่ยนะครับถ้าเราทุกคนช่วยกันในบทบาทหน้าที่ของตนเองประชาชนราชการเจ้าหน้าที่รัฐผมเชื่อว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะและผมก็เห็นแล้วว่าจริงๆสิ่งที่ผมเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ความเชื่อครับมันได้ถูกพิสูจน์มาในหลายๆกรณีแล้วเช่นเดียวกันนะครับในเคสถัดไปครับที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของทางภาคเหนือเราเนี่ยครับมีเรื่องอะไรอีกบ้างครับพี่บุญยิ่งครับ
1: ครับขอบคุณครับจริงๆแล้วก็เตรียมมาหลายเคสนะครับที่เราทำตรวจสอบและไต่สวนจนประสบผมสำเร็จในบทบาทหน้าที่นะครับว่าสามารถค้นหาความจริงนะครับค้นหาความจริงจนพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำการทุจริตแล้วก็เบียดเบียนต่องบประมาณแผ่นดินไปโดยมิชอบเนี่ยนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับตามข่าวตามสื่อเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแต่ละแห่งเนี่ยซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนทีนี้เราก็มีการเคยเราได้ดำเนินการชี้มูลความผิดนะครับทำเรื่องตรวจสอบไต่สวนเป็นสำนวนคดีความเนี่ยส่งสู่ศาลนะครับเพื่อพิจารณาแล้วก็มีการลงโทษกันจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีถึงการอุทธรณ์นะครับการอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ลงโทษนะครับตามที่คณะกรรมการชี้มูลนะครับซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่าการกระทำเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายนะครับผมเน้นว่าบางรายและบางหน่วยงานนะครับที่กระทำทุจริตนะครับเช่นโครงการขุดลอกนะครับขุดลอกอย่างเช่นขุดลอกของกรมหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องน้ำเนี่ยนะครับเราก็ได้ดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนนะครับทั้งนี้นะครับงบประมาณที่เข้าสู่พื้นที่นะครับพื้นที่หน่วยงานเนี่ยเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับว่าลุ่มน้ำแม่น้ำใกล้บ้านเขาเนี่ยจะถูกขุดลอกนะครับจะถูกบำรุงรักษาให้ทันนะครับก่อนที่ฝนจะมาก่อนที่น้ำป่าจะไหลมาจากบนดอยนะครับที่เราเห็นตามข่าวนะครับบ้านก็ถูกพัดพาเสียหายมีโคลนถล่มอยู่ไม่ได้นี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับทีนี้เราก็มาคลี่ดูนะครับมาคลี่ดูว่าในกรณีการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐล่ะทำไมป้องกันไม่ได้หรือทำไมมันมีจุดบกพร่องตรงไหนมันเป็นคำร้องเรียนเข้ามาเราก็พยายามจะคลี่จะพยายาม ตรวจสอบและไต่สวนนะครับเพื่อหาคนกระทำความผิดนี้ให้ออกจากระบบไปนะครับอย่างน้อยมันก็จะได้เป็นเคสตัวอย่างนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่คนอื่นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีการลงโทษและผู้กระทำความผิดจริงนะครับเคสนี้นะครับมันก็ทางศาลได้ลงโทษนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมหนึ่งนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับการขุดลอกลำน้ำนะครับแล้วก็ใช้เขาลักษณะว่าไปดำเนินการเองนะครับของงบประมาณจากกรมมานะครับเป็นอนุมัติลูกจ้างชั่วคราวนะครับลูกจ้างชั่วคราวรายวันนะครับทีนี้จากที่ดำเนินการแล้วนะครับเห็นช่องทางว่าจะมีการสามารถทุจริตได้นะครับก็ไปติดต่อนะครับชาวบ้านนะครับให้มาเป็นอ้างว่านะครับจะให้มาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในการดำเนินการขุดลอกนะครับทีนี้จริงๆแล้วนะครับงบประมาณที่ดำเนินการอาจจะไม่ถึงเท่าที่ขออนุมัติมานะครับเพราะว่าอย่างอาจจะแค่ 50% 60% เท่านั้นก็สามารถดำเนินการได้นะครับแต่ทีนี้ขอมางบประมาณเยอะมากเผื่อนะครับเผื่อไว้ว่าวางแผนมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะไปจ้างแรงเป็นอ้างว่าชาวบ้านนะครับแรงงานที่อยู่ไกลๆนะครับแล้วก็เอาชื่อนะครับพาเขาไปเปิดบัญชีธนาคารให้ทำ ATM รหัสไว้แล้วยึดไว้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อุปโลกว่าชาวบ้านเหล่านั้นนะครับได้มาทำงานมาช่วยกันขุดลอกจริงได้มาช่วยการทำฝายจริงทำทางระบายน้ำจริงแต่จริงๆแล้วนะครับชาวบ้านที่ถูกอุปโลกขึ้นมาไม่ได้ทำงานจริงครับแต่ว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งเวลาปฏิบัติเวลาอ้างว่าทำงานปฏิบัติเวลางานนะฮะปกติและมี OT นะครับเวลาล่วงเวลาด้วยนะครับแล้วก็ทำเอกสารเท็จทั้งหมดนะครับให้ชาวบ้านที่ดำเนินที่อ้างว่าได้มาดำเนินการกับหน่วยงานนี้นะครับแล้วก็เบิกเงินซึ่งตามระเบียบราชการนี้นะครับเมื่อมีการส่งเบิกเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวบ้านที่ถูกอ้างว่ามาทำงานแต่เนื่องจากถูกยึด ATM ไว้แล้วบัญชีธนาคารก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ก็เสียหายนะครับจากการพิสูจน์ความผิดเนี่ยนะครับพิสูจน์ความเสียหายเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านแต่ละคนก็จะมีเงินเข้าบัญชีเดือนละ10,000 กว่าบาทนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับชาวบ้านเนี่ยถูกใช้ให้เซ็นเอกสารนะครับโดยเป็นการค่าตอบแทนในการเซ็นนะครับหัวละ500 บาทเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็จะใช้ชาวบ้านอยู่พื้นที่สูงๆนะครับบนดอยสูงๆเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะครับทีนี้เราก็จะใช้เมื่อมีคำร้องเรียนมีพฤติการมานะครับเจ้าหน้าที่พนักงานไต่สวนของเราก็ต้องลงพื้นที่นะครับไปพูดคุยไปหาพยานหลักฐานนะครับซึ่งได้ให้ความได้รับความร่วมมือบ้างไม่ได้รับความร่วมมือบ้างแต่เราก็ใช้ความพยายามนะครับจนสามารถทำเป็นพิสูจน์ความจริงนะครับว่ามันมีการใช้แรงงานเท็จหรือที่เรียกว่าแรงงานผีจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำนะครับนำผู้ถูกกล่าวหาที่กระทำผิดเนี่ยนะครับขึ้นสู่การพิจารณาของศาลได้แล้วก็ศาลมีคำพิพากษาลงโทษนะครับอย่างเป็นต้นนะครับในการทำงานดำเนินการในส่วนของเรื่องตรวจสอบและไต่สวนของกลุ่มแผนคดีของการไต่สวนของเรานะครับ
3: ครับซึ่งลักษณะคดีลักษณะนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะฮะบางครั้งนะฮะหลายโครงการเนี่ยนะครับใช้ชื่อคนเดียวนะวนซ้ำๆสมมติว่าถ้าผมเป็นชาวบ้าน1 คนใช่ไหมเผลอเอาบัตรประชาชนเอาบัตร ATM ไปเปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับเขาเก็บบัตรประชาชนเก็บบัตร ATM ไปเรียบร้อยอยู่กับตัวเขานะชื่อผมก็จะเวียนอยู่หลายโครงการภายใต้หน่วยงานนี้นะเวียนไปทำที่นั่นที่นี่แม้ปัจจุบันผมอาจจะเป็นพนักงานเซเว่นนะครับอาจจะไปทำงานร้านสะดวกซื้อหรือไปเป็นอย่างอื่นแล้วแต่ชื่อก็ยังวนไปใช้ซ้ำๆอยู่ลักษณะนั้น
1: ใช่ครับ
3: นะคร
1: ับ อีกนิดนึงเขาก็มีข้อสังเกตนะครับว่าบางทีเราไปทำมันไม่ใช่คดีเดียวนะครับเราก็ไปขยายผลเรารับผิดชอบ8 จังหวัดเราก็จังหวัดนี้มันมีนะมีลักษณะนี้เราสารลงโทษนะเราก็ไปขยายผลแล้วก็ไปเจอนะบางเคสก็แปลกหมายความว่าใช้ชื่อคนตาย ใช้ชื่อคนเสียชีวิตเลยนะคือไม่ตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็เอามาเบิก
3: ใช้ยาวไปหน่อย
1: ณเวลาที่เบิกเนี่ยบุคคลคนนั้นเขาไม่อยู่แล้วนะครับไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยัง
4: เบิกซ้ำๆอยู่นะครับจนเราไปดูเราไปพิสูจน์ว่าเอ้าเรามันไม่ถูกต้องละ
3: นี่คือแรงงานผีของจริงนะ
4: ใช่ผีเป็นใช่ใช
3: ่แรงงานผีของจริงนะ
4: เพราะว่าบุคคลนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว
3: ก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับก็เกี่ยวเนื่องกับที่หลายๆท่านได้ทราบนะครับว่าหลายครั้งนะที่เกิดขึ้นปัญหาในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านต่างๆนะภัยพิบัติส่วนหนึ่งนะทรัพยากรธรรมชาตินะยาเสพติดเศรษฐกิจสังคมท่านลองไปดูต้นต่อนะของปัญหาต่างๆจริงๆนะทั้งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับในเชียงใหม่เราในพื้นที่ภาคเหนือเราเนี่ยนะครับตัวต้นต่อจริงๆเนี่ยนะครับคุยไปคุยมาก็จะเจอเรื่องราวเหล่านี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นภัยอยู่รอบตัวแล้วครับนะถ้าเรารู้นะมีความรู้ที่เท่าทันนะมาช่วยกันหาหนทางแสวงหาหนทางในการร่วมมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกหรอกครับว่าเราควรจะทำอะไรด้วยกันได้บ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามาร่วมกันคิดตั้งแต่ต้นทางว่าเออเรามาทำร่วมกันสิ่งนั้นดีไหมเพื่อให้คนที่ฉกฉวยช่วงชิงเงินของแผ่นดินทรัพยากรของแผ่นดินเหล่านี้เนี่ยนะได้ตระหนักได้เบาได้ผ่อนหรือได้หยุดลงไปนะครับมีอีกสักเคส2เคสไหมครับนะฮะที
4: ่เดี๋ยวก็เตรียมมานะครับนะทีนี้ขออีกสักเรื่องแล้วกันนะครับว่าที่เป็นผลที่เราดำเนินการแล้วสามารถนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษในชั้นศาลพิสูจน์ให้ศาลดูและศาลก็สามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้นะครับแล้วก็เรียกความเสียหายเรียกงบประมาณคืนสู่รัฐบาลงบประมาณแผ่นดินได้นะครับมาชดเชยความเสียหายนะครับ
3: ครับ
4: ที่นำเคสมานะครับทางนักประกรณ์ก็ได้กล่าวนะครับว่าที่เรานำเคสมาเนี้ยก็ไม่ได้คืออยากจะให้นะครับไม่ได้ว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้กระทำความผิดนะครับก็เป็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้อยากจะให้ทางประชาชนนะครับทางชาวบ้านนะครับหรือทางหลายๆส่วนนะครับที่พบเห็นนะครับที่พบเห็นว่ามันมีการกระทำความผิดในลักษณะคล้ายๆกันหรืออย่างอาจจะตรงกับที่ทางผมเล่าเนี่ยนะครับว่าดูแล้วนะครับสร้างถนนหนทางก็ดีสร้างสะพานสร้างอะไรก็ดีนะครับมันผิดปกตินะนะครับแล้วก็ปปช.ได้เคยฟังการวิทยุนะครับกลุ่มงานคดีของภาค5นะครับปปช.ภาค5ก็ดำเนินการเรื่องจนสำเร็จส่งศาลนะเขาก็ทำจนได้ตามบทบาทหน้าที่ได้นะครับก็ยินดีนะครับเข้ามาแล้วว่ามีช่องทางการร้องเรียนหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องนี้นะครับผมขออีกสักเคสนะครับเช่นเรื่องนี้เนี่ยปรากฏตามสื่อนะครับเรื่องนี้ปรากฏตามสื่อนะครับเราถ้าเราย้อนไปสักปี63 64นะครับประมาณปี63ที่โรคระบาดนะครับโควิด19นะโคโรนา2019เนี่ยนะครับที่ระบาดหนักนะครับเราก็กลัวกันนะครับเราก็ใช้แมสก์นะครับกว่าเราจะฟื้นคืนมากระทบทั้งสังคมเศรษฐกิจนะครับเยอะนะครับทีนี้เราก็ประเทศเรานะครับเป็นประเทศที่ต้องใช้งบประมาณในการกู้ยืมนะครับกู้ยืมมาฟื้นฟูมาเยียวยาหลายส่วนนะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะมีข่าวอยู่ประปรายนะครับว่ามันจะมีการดำเนินการมาป้องกันนะครับป้องกันของโรคโควิด19ในหน่วยงานท้องถิ่นก็ดีหน่วยงานส่วนกลางหลายส่วนนะครับที่จะสอบไปทางทุจริตละนะครับและทีนี้มันมีเรื่องจังหวัดใกล้ๆเชียงใหม่เนี่ยนะครับจังหวัดใกล้ๆเชียงใหม่เป็นการของอบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับที่ร่วมกับเอกชนนะครับเจ้าหน้าที่ในร่วมเอกชนในการหานะครับเขาเรียกว่าชุดแคสเซ็ตนะครับเพราะว่ามันจะมีกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการให้อยู่กับบ้านนะครับไม่ออกไปไหนเพื่อจะป้องกันการติดเชื้อของโควิด-19นะครับแต่ว่าในการอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับอยู่กับที่พักเนี่ยมันก็ต้องมีการแยกนะครับแยกเพราะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็อยู่กับลูกหลานนะครับอยู่กับครอบครัวก็ต้องมีการแยกอุปกรณ์ของใช้นะครับเพื่อไปอีกส่วนหนึ่งทางอบจ.เขาก็หวังดีนะครับก็จะซื้อนะครับเขาเรียกชุดแคสเซ็ต13รายการประกอบด้วยแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับถ้วยช้อนนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับอุปกรณ์ที่หวีอะไรพวกนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องไม่ใช้ร่วมกับบุคคลในบ้านนะครับก็กลายเป็นช่องทางครับกลายเป็นช่องทางว่าผู้บริหารของอบจ.นะครับไปร่วมมือกับทางเอกชนนะครับไปกำหนด ซื้อของที่ไม่ได้ราคาตามที่กำหนดนะครับเช่นราคาตามท้องตั้งราคางบประมาณไว้นะครับอย่างผ้าเช็ดตัวนี่นะครับราคา300 400นะครับปรากฏว่าเราไปพิสูจน์ตามออกสื่อนะครับว่างานไต่สวนของสำนักงานปปช.ภาค5นะครับแล้วก็จังหวัดที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่าเป็นผ้าผืนบางๆนะครับผ้าผืนบางๆราคาไม่ถึง100อย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีก็เป็นชุดยาสีฟันสบู่นะครับระบุในราคากลางในงบประมาณเนี่ยเป็นราคาค่อนข้างสูงนะครับเกรดดีนะครับแต่ทีนี้จริงๆแล้วนะครับก็ใช้เกรดต่ำนะครับเราก็ค้นหาความจริงทั้งที่ไปซื้อในพื้นที่แมคโครโลตัสเอ่ยนะครับหรือไปซื้อสั่งของมาจากโรงงานที่ผลิตในต่างในกรุงเทพหรือส่วนกลางก็ตามนะครับเราก็ตามค้นหาความจริงจนพิสูจน์ได้ว่านะครับกรณีดังกล่าวในงบประมาณทั้งหมด16กว่าล้านบาทนะครับผู้สูงอายุทั้งจังหวัดเนี่ยทางอบจ.เขาแจก 27,700 ชุดนะครับชุดละ510บาทนะครับเป็นเงินงบประมาณทั้งหมดเนี่ย16ล้านกว่าบาทแต่จริงๆแล้วต้นทุนนะครับเอกชนที่ไปดำเนินการด้วยคู่สัญญาเนี่ยครับซึ่งเป็นนอมินีของผู้บริหารของหน่วยงานแห่งนี้นะครับต้นทุนจริงๆนะครับเราเคาะมาได้แค่ไม่ถึง6ล้านนะครับเกิดความเสียหายเป็น10ล้านนะครับเป็น10ล้านซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเคสหนึ่งนะครับที่เราดำเนินการแล้วก็มีนโยบายจากทางคณะกรรมการปปช.นะครับแล้วก็ผู้บริหารสำนักงานปปช.เนี่ยว่าเรื่องอย่างเนี้ยเราต้องรีบทำนะครับรีบทำเพื่อระงับยับยั้งนะครับเพราะช่วงนั้นน่ะมันจะมีการซื้ออุปกรณ์ของใช้หรือซื้อยาซื้อแมสซื้อหน้ากากนะครับที่จะไปป้องกันโควิดเนี่ยเพื่อป้องปรามว่ามันมีการทำความผิดแล้วสำนักงานปปช.คณะกรรมการปปช.ได้ดำเนินการเอาผู้กระทำผิดไปลงโทษในชั้นศาลได้นะครับแล้วเรื่องนี้เราก็ชี้มูลไปนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวโดยท่านเลขาธิการในขณะนั้นนะครับหลังจากนั้นมันก็น่าจะได้มีการป้องปรามในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนหนึ่งที่จะมีการทุจริตในงบประมาณของโควิด19นะครับเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เข้ามาสู่การตรวจสอบและไต่สวนของสำนักงานปปช.เนี่ยนะครับนอกจากการหนังสือร้องเรียนแล้วนะครับเรื่องนี้ก็หยิบยกมาจากที่เป็นสื่อออกสื่อออกข่าวนะครับก็จำได้ก็จะมีการออกสื่อนะครับว่าได้ของมานะครับแล้วก็มาโชว์ให้ดูว่าผ้าผืนนิดเดียวนะครับช้อนก็บางนะครับซ่อมก็บางอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นนโยบายของท่านทางรองเลขาธิการภาค5นะครับว่าเราต้องดำเนินการโดยด่วนนะครับเพื่อระงับยับยั้งแล้วก็แก้ปัญหาครับให้พี่น้องประชาชนนะครับเป็นต้นนะครับ
5: ก็เป็นเรื่องในตอนนั้นผมจำได้เลยครับว่าในฝั่งของงานป้องกันเนี่ยก็มีการทำโครงการหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงนะก็จะสำรวจเบาะแสนะเกี่ยวกับการทุจริตนะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาโดยจริงจังนะแต่เป็นเรื่องที่ทางประชาชนนะครับมีข้อสังเกตข้อพูดถึงกันผมจำได้นะตอนนั้นนะแค่ช่วงเวลาเดือนเดียวเดือนมิถุนายนปี63เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยเรามีข้อมูลเข้ามาทีเดียวพร้อมกัน8,000 กว่าเรื่องครับแล้วก็แต่ละหมุดที่ปักพิกัดจุดเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องแคสเซ็ตครับแต่ยังมีเรื่องอื่นๆอีกครับเช่นเรื่องของการซื้อนะฮะเครื่องวัดอุณหภูมินะครับการซื้อแม้กระทั่งเตียงไม้ไผ่ครับเวลาเขาจัดทำโรงพยาบาลสนามใช่ไหมครับที่ตอนนั้นผู้ป่วยเยอะมากนะครับก็มีจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็เป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งครับว่าในเรื่องของทุกครั้งครับที่มีวิกฤตนะวิกฤตนำไปสู่โอกาสใช่ไหมครับและหลายครั้งเนี่ยบางคนหลายท่านนะก็ใช้โอกาสเหล่านี้เนี่ยในการแสวงหานะฮะประโยชน์ที่อาจจะไม่พึงชอบนะทั้งด้วยกฎหมายแล้วก็ด้วยศีลธรรมคุณธรรมต่างๆครับ
4: ถ้าปปช.จับคนทุจริตได้แล้วนะครับถ้าหากมีคนถูกจับนะครับมาให้เสนอให้เงินให้ทองกับเจ้าหน้าที่ปปช.เอ่ยหรือว่าหน่วยงานเหลือขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับเราจะมีการตรวจสอบอย่างไรนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับคำถามเป็นการดำเนินการของหน่วยตรวจสอบนะครับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ปปช.ทำงานนะครับเราก็มีหน่วยตรวจสอบของปปช.ด้วยนะครับถ้ามีเรื่องร้องเรียนมานะครับเราก็จะมีหน่วยงานภายในนี่นะครับ ในการดำเนินการตรวจสอบนะครับส่วนจะมีผิดรับผิดรับโทษอย่างไรนะครับเราก็จะมีคล้ายๆกันนะครับก็เจ้าหน้าที่ปปช.ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งนะครับถ้ากระทำการทุจริตหรือว่ากระทำการมิชอบอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะมีกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนนะครับโดยตั้งองค์คณะไต่สวนนะครับมีหลายเคสครับมีหลายเคสนะครับยกตัวอย่างว่าตอนนี้ก็จะมีเจ้าที่คนหนึ่งนะครับเป็นพนักงานไต่สวนระดับสูงนะครับก็ถูกดำเนินการนะครับส่วนเหนือขึ้นไปนะครับส่วนเหนือขึ้นไปนอกจากเจ้าที่ปปช.แล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เราถ้ามีเรื่องเข้ามานะครับเราก็จะพิสูจน์ความจริงนะครับก็จะเป็นอยู่ในหน้าที่และอำนาจของเรานะครับแล้วก็เสนอสำนวนให้ทำงานปปช.พิจารณาต่อไปถ้ามีความผิดจริงแล้วก็เสนออัยการหรือศาลพิจารณาต่อไปได้ครับผม
5: นะในฝั่งนั้นทางฝั่งในทางกลไกนะทางระเบียบกฎหมายที่ได้วางไว้นะฝั่งของผมแล้วกันนะงานป้องกันนะที่ได้พบเจอกับมวลชนจำนวนมากนะแล้วผมได้อยู่มีโอกาสอยู่กับปปช.ตั้งแต่สมัยที่ผู้คนยังไม่ได้สนใจเรื่องนี้กันเลยครับพี่บุญยิ่งครับ
4: ครับผม
5: ผู้คนอาจจะมองสนใจในด้านอื่นๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยทุกหัวระแหงทุกหัวสื่อเนี่ยเน้นเป็นในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนครับภาพสะท้อนของสื่อที่นำมาเสนอเนี่ยก็เกิดจากความต้องการอยากรู้นะความสนใจของประชาชนนั่นแหละนะครับผมคิดว่าผู้ที่จะมาช่วยกันนะครับแม้กระทั่งตัวปปช.เองเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าปฏิบัติตนดีไม่ดีอย่างไรนะครับตัวผมหรือว่าตัวพี่บุญยิ่งเองเนี่ยนะครับคนที่จะช่วยกันปรับได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นผู้ถืออำนาจสูงสุดก็คือประชาชนแต่ละท่านนั่นแหละครับแต่ว่าน่าจะต้องช่วยกันหลากหลายฝ่ายเลยทีเดียวแล้วก็เชื่ออย่างยิ่งว่าในอนาคตนะครับสังคมนะครับก็จะดียิ่งขึ้นนะครับถ้าพวกเราช่วยกันสุดท้ายครับพี่บุญยิ่งมีอะไรจะฝากไหมครับ
4: ครับขอบคุณนะครับก็ฝากไว้กับทางผู้รับฟังนะครับน้องประชาชนนะครับว่าให้ความมั่นใจนะครับในการดำเนินการของสำนักงานปปช.นะครับโดยที่อย่างผมรับผิดชอบอยู่ก็คือสำนักงานปปช.ภาค5ในส่วนงานของกลุ่มแผนคดีเนี่ยนะครับถ้ามีเรื่องที่เห็นว่าสอบเป็นทุจริตหรือว่าไม่แน่ใจนะครับก็ส่งมาครับส่งมาเราจะพิสูจน์ให้นะครับเป็นหน้าที่และบทบาทของพนักงานไต่สวนนะครับกลุ่มบริหารคดีที่จะตรวจสอบและไต่สวนนะครับก็ยินดีนะครับก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาพบก่อนก็ได้นะครับที่สำนักงานครับ
5: ดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ไปแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตือฮะ
0: โอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
10: ไม่ดีหรอกมั้ง
11: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
9: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
11: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
9: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
11: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
9: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
11: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊งเพ่
12: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิ

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควัน
5: เมื่อเวลา 12:32 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2โดยเจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้โดยสารออกจากตัวสถานีเรียบร้อยแล้วและล่าสุดรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพสามารถเข้าถึงบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีและอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำเครื่องระบายควันเข้าไปดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปริมประสภาภาครายงาน
4: ไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วประมงจังหวัดตรังเดินหน้าฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
6: นายวิสิทธิ์ขันดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรังเพื่อดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองลงในแหล่งน้ำชุมชนร่วมกับผู้นำและประชาชนในพื้นที่เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งยังเป็นการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณปลาที่ลดลงทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำสาธารณะหลายชนิดมีปริมาณลดลงและพบว่าพันธุ์ปลาบางชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำดังนั้นการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลงจะสามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในอนาคตอย่างยั่งยืนยศศพนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
4: อาเซียนพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลาง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคริสติน่าโรเก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์และเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือหลากหลายประเด็นอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นและทิศทางที่จะนำไปสู่การหารือระดับผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่นายเกากึมฮวนเลขาธิการอาเซียนระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาครวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวย3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระราชศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสิ่งดีๆเหล่านี้ถ้าใครได้ฟังนึกขึ้นมาได้เกิดไปเจอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพอมีความรู้บ้างก็อาจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันแน่นอนนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเกี่ยวกับผักที่หลายคนนั้นกินกันอยู่ประจำก็คือผักบุ้งนี่แหละเรียกกันว่าหลายคนนั้นชอบจริงๆซึ่งก็มีมากมายผักบุ้งต่างๆนั้นก็แบ่งจำแนกออกไปแต่ที่ต้องบอกถึงก็คือว่าการกินผักบุ้งมากเกินไปเนี่ยมันเสี่ยงอาจจะทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงได้กลุ่มคนเหล่านั้นที่จะกินได้น้อยกินได้มากจะมีใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวต้องไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปก็มาดูซิว่าที่พูดว่าผักบุ้งนั้นถ้ากินมากเกินไปจะเสี่ยงทำให้เกิดอาการรุนแรงเกิดขึ้นได้เอ๊ะก็แค่ผักบุ้งธรรมดาทำไมมันต้องไปเกี่ยวกับสุขภาพอะไรของเราด้วยก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าบางทีเนี่ยของบางอย่างทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินกันไปตามปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้กินบ่อยเกินไปหรือไม่ได้กินมากเกินไปแต่สิ่งที่เรากินอยู่เป็นประจำหรือรับประทานกันมากเกินไปเนี่ยของที่กินมากเกินไปทุกอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาหารการกินต่างๆอาจจะเป็นของหวานหรือผักผลไม้ต่างๆถ้ามันมากเกินไปเนี่ยนอกจากจะให้ประโยชน์ที่เรารับประทานไปแล้วเนี่ยเมื่อมันมากเกินเนี่ยมันจะเกิดโทษได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการกินด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักต่างๆของบ้านเรานี้หลายคนก็ชอบกินผักเหลือเกินเรียกกันว่าขาดกันไม่ได้กินทั้งดิบทั้งสุกแต่ท่านผู้ฟังก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเราต้องคำนึงถึงอะไรต่างๆที่อยู่ในผักด้วยบางคนเนี่ยต้องพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเป็นมะเร็งก็พยายามที่จะไม่กินเนื้อสัตว์พยายามจะมากินพืชผักธัญญาหารอะไรพวกนี้ต่างๆกินผักเอาไว้แต่ละมื้อนั้นก็มีผักผลไม้เรียกว่าทานผักเป็นส่วนใหญ่มากกว่าทานพวกเนื้อสัตว์เพื่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้แต่เอ๊ะทำไมคนที่ทานผักประจำเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเกิดการเป็นมะเร็งเกิดขึ้นเพราะว่าทราบกันอยู่ว่ามะเร็งนั้นมันก็เกิดด้วยหลายสาเหตุแต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ทานผักเยอะทานเนื้อสัตว์น้อยๆมันจะได้หลีกเลี่ยงการเป็นมะเร็งได้แต่ทำไมคนที่กินผักมากๆกับกระไดเป็นว่าเขาก็เป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วมันเป็นได้อย่างไรล่ะในเมื่อเราก็ไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์ก็อาจจะมีการกินบ้างแต่จะกินผักเป็นหลักในแต่ละมื้อเลยทำไมถึงเป็นได้ก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าต้องลองหันมาสำรวจพืชผักของบ้านเราว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและทำไมกินผักถึงได้เป็นมะเร็งลองฟังกันดูนะครับว่าบางทีคนที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็กินกันตามปกติพวกปิ้งย่างนี้มันก็มีส่วนทำให้เกิดมะเร็งได้เหมือนกันแต่ผักเนี่ยถ้ากินไปมากๆหรือกินมากเกินความจำเป็นมันเป็นมะเร็งได้เหมือนกันและอะไรทำให้มันเป็นมะเร็งก็ต้องบอกว่าการกินผักมากๆเนี่ยในประเทศของเราก็ทราบกันอยู่ว่าเกษตรกรผู้ปลูกผักเนี่ยเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาจะเจอปัญหาเกี่ยวกับแมลงในการที่จะมากินพืชผักต่างๆพวกนี้แล้วเขาจะทำอย่างไรล่ะเขาก็ใช้สารเคมีนี่ไงในการที่จะฉีดไปที่ผักเพื่อจะป้องกันแมลงดีที่สุดเนี่ยมันก็มีอยู่2อย่างก็คือว่าใช้สารตามธรรมชาติฉีดพวกสะเดาพวกที่หมักอะไรต่างๆนี้ป้องกันแมลงอย่างที่2ก็คือว่าผักกางมุ้งในการป้องกันแมลงโดยไม่ใช้สารเคมีแต่ส่วนมากเนี่ยผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้สารเคมีทั้งนั้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ตามที่กำหนดเอาไว้บางทีฉีดวันนี้พรุ่งนี้เก็บเอามาขายแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าใครกินผักอยู่ประจำแล้วไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกวิธีสารพิษต่างๆพวกนี้ก็จะสะสมอยู่ในผักนี่แหละแล้วเราก็รับประทานเข้าไปบางคนไม่ได้ปรุงสุกกินแบบดิบๆก็เหมือนเราทานผักแล้วก็ทานสารพิษสารเคมีนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ทราบกันอยู่ว่าสารเคมีพวกนี้มันทำให้เกิดมะเร็งได้เพราะฉะนั้นคนที่กินผักโดยที่ปรุงไม่ถูกวิธีหรือทำความสะอาดไม่ถูกวิธีถ้าทานกันไปมากๆบ่อยๆมันเป็นมะเร็งได้เหมือนกันจากสารเคมีที่ตกค้างนี่แหละนี่คือสิ่งว่าทำไมคนที่ทานผักแล้วทำไมถึงได้เกิดมะเร็งทั้งที่ก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อะไรมากมายก็สิ่งนี้แหละเหมือนเราทานสารเคมีที่อยู่ในผักนั้นสะสมไปเรื่อยๆนานเข้าก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงเกี่ยวกับการทานผักต่างๆถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดปลูกผักไว้ผักสวนครัวริมรั้วต่างๆพวกนี้กระถินริมรั้วตำลึงต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ไม่มีสารเคมีแต่ว่าเมื่อไปซื้อตามท้องตลาดอยากจะกินผักคะน้าผักกวางตุ้งต่างๆพวกนี้โอ้โหสารเคมีเยอะจริงๆถ้าเกิดว่าจะกินจริงๆนั้นควรจะลดสารเคมีก็ต้องทำให้มันถูกวิธีต้องแช่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้สารเคมีนั้นลดลงไม่นั้น
ทำไม่ถูกวิธีเราก็ทานสารเคมีสะสมไว้ในร่างกายแล้วท่านผู้ฟังก็คิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งเป็นอย่างอื่นได้เช่นการท้องเสียได้เช่นกันหรือเกิดกับอวัยวะต่างๆในการตกค้างของสารเคมีเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างยิ่งในการทานผักอาจจะทานผักปลอดสารพิษหรือร้านที่ไปเอาผักมานั้นมีความปลอดภัยกับผักที่ปลูกแล้วใช้สารตามธรรมชาติในการฆ่าแมลงไม่ได้ใช้สารเคมีก็ควรที่จะบริโภคแบบนั้นดีกว่าแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ปลูกผักกินเองดูแลรักษาเองตามรั้วต่างๆถ้าใครมีรั้วก็ปลูกกฐินปลูกตำลึงต่างๆพวกนี้แล้วก็ผักที่พอจะเป็นพืชล้มลุกได้หรือผักต่างๆที่กินอยู่ประจำเช่นมะเขือผักชีผักบุ้งจีนพวกนี้ที่สามารถปลูกได้อาจจะหาอะไรครอบหรือหามุ้งเล็กๆมาครอบเอาไว้เฉพาะกินเท่านั้นมันก็จะสามารถช่วยได้เหมือนกันในการที่จะหลีกเลี่ยงที่จะกินสารเคมีเข้าไปแต่วันนี้จะมาพูดถึงผักบุ้งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักที่มีสารเคมีเยอะมากๆก็คือผักบุ้งจีนนี่แหละถือว่าเป็นผักหนึ่งที่มีสารเคมีตกค้างอยู่และส่วนมากบางทีฉีดยาฆ่าแมลงแล้วแค่วันสองวันก็เก็บมาแล้วเก็บแล้วเนี่ยส่วนมากเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่ผู้จัดเห็นเนี่ยเคยไปที่ไร่ที่เขาปลูกผักบุ้งเนี่ยเขาเก็บมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปสายไปล้างน้ำในร่องน้ำนั่นแหละที่ปลูกผักเนี่ยและร่องน้ำพวกนั้นก็จะมีสารเคมีเต็มไปหมดมันก็วนกันอยู่ในนั้นแหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทานจริงๆก็ต้องดูผักที่มันปลอดสารพิษจริงๆถึงจะทานกันได้อร่อยไม่ต้องระวังอะไรมากมายแต่ว่ามันมีการเตือนกับ4กลุ่มที่ไม่ควรที่จะรับประทานผักบุ้งมากเกินไปมันอาจจะทำให้เกิดการป่วยรุนแรงขึ้นได้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระราชศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดเครื่องรับฟังกันได้นะครับแน่นอนนะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นชอบทานผักบุ้งแล้วก็กินกันอยู่ประจำอาจจะเป็นผักบุ้งจีนเป็นผักบุ้งไฟแดงหรือผักบุ้งน้ำที่มีสีเขียวยอดยาวๆมาใส่เย็นตาโฟใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกพวกนี้หลายคนก็ชอบนะครับแล้วก็ผักบุ้งแบบไทยๆที่เป็นยอดแดงเป็นผักบุ้งเล็กๆขึ้นอยู่ตามพื้นที่ต่างๆสามารถเก็บมาแล้วมากินได้อาจจะกินกับส้มตำก็เป็นไปได้พวกกล้ามน้ำตกพวกนี้ก็เอามาเป็นเครื่องเคียงได้แต่ถ้าเป็นผักบุ้งสีแดงหรือเรียกกันว่าผักบุ้งตามท้องไร่ท้องนาผักบุ้งไทยๆแบบนั้นเนี่ยกินมากไปมันเป็นยาถ่ายอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ากินผักบุ้งจีนหรือผักบุ้งน้ำต่างๆที่ปลูกเนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นยาถ่ายแต่ผักบุ้งไทยนั้นเป็นยาถ่ายอย่างดีถ้ากินมากๆนี้อาจจะท้องเสียได้เหมือนกันก็ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งแต่ว่ากลุ่มบุคคล4กลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรที่จะรับประทานผักบุ้งมากเกินไปคือถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันเสี่ยงอาจจะทำให้ป่วยรุนแรงขึ้นได้เพราะว่าผักบุ้งเนี่ยเป็นผักสวนครัวยอดนิยมจริงๆเลยในเมื่ออาหารไทยและก็ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูและผักบุ้งยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C กากใยอาหารธาตุเหล็กและก็สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผักชนิดนี้ผักบุ้งนี้แหละมันก็ไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะร่างกายบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าการรับประทานผักบุ้งในปริมาณมากๆอาจจะส่งผลให้เกิดอาการป่วยแล้วอาจจะทำให้ร่างกายนั้นทรุดลงได้เหมือนกันอย่างแรกเนี่ยที่จะต้องระวังว่าอย่าทานมากก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์นะครับเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยจำเป็นต้องควบคุมปริมาณสารโพลินในแต่ละมื้ออาหารเพื่อจะลดการสะสมของกรดยูริกในกระแสเลือดแม้ว่าผักบุ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปริมาณสารพิวรีนสูงติดอันดับต้นๆแต่ว่าเมื่อเรารับประทานไปมากๆเนี่ยเรียกกันว่ากินแล้วมันอร่อยอร่อยก็น่ากินกินไปมากหรือนำไปผัดรวมกับวัตถุอื่นๆที่มีพิวรีนสูงก็อาจจะเพิ่มภาระทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายได้นอกจากนั้นก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าสารพิวรีนอย่างที่บอกนะครับต้องควบคุมกับคนที่เป็นโรคเกาต์แต่ถ้าไปเพิ่มมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหากับผู้ป่วยโรคเกาต์ได้นะครับอย่างที่สองเนี่ยผู้ที่มีประวัติหรือเป็นผู้ป่วยโรคนิ่วในไตชนิดแคลเซียมออกซาเลตเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยมันมีสารออกซาเลตเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่สามารถจับตัวแคลเซียมจนตกผลึกและก็ก่อให้เกิดนิ่วชนิดแคลเซียมออกซาเลตในทางเดินปัสสาวะของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ว่าก็มีคำแนะนำว่าถ้ามีประวัตินิ่วในไตควรจะจำกัดปริมาณการรับประทานผักบุ้งหากต้องการที่จะรับประทานควรจะใช้วิธีนำไปลวกในน้ำร้อนแล้วก็เทน้ำลวกทิ้งก่อนนำไปประกอบอาหารเพื่อลดปริมาณสารออกซาเลตควบคู่ไปกับการดื่มน้ำให้มากๆนี่คือวิธีแก้นะครับและอย่างที่สามก็คือว่าผู้ที่มีแผลเปิดอยู่หรือระหว่างการรักษาที่เป็นแผลนูนตามเชื่อโบราณเนี่ยเขากล่าวว่าการรับประทานผักบุ้งระหว่างมีแผลสดจะทำให้เกิดแผลนั้นนูนขึ้นมาหรือเรียกกันว่าแผลขี้รอยได้ง่ายปัจจุบันนั้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์เนี่ยยังไม่มากพอที่จะยืนยันความสัมพันธ์กับสิ่งนี้แต่ว่าก็มีคำแนะนำว่าผู้ที่มีสภาวะผิวหนังเกิดแผลนูนได้ง่ายหรืออยู่ระหว่างการรักษาแผลเนี่ยตามที่แพทย์บอกเนี่ยก็งดเว้นไปก่อนละกันหรือจำกัดการรับประทานผักบุ้งชั่วคราวในช่วงที่แผลกำลังที่จะสมานตัวถือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในการระมัดระวังตามคำแนะนำของแพทย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่งดไปก่อนอย่าเพิ่งไปกินเดี๋ยวแผลดีแล้วค่อยไปกินผักบุ้งอีกทีหนึ่งและอย่างที่สี่ก็คือว่าผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอหรือมีอาการท้องเสียอย่างที่บอกนะครับว่า
ผักบุ้งมีปริมาณกากใยสูงแล้วก็ผักบุ้งแบบไทยๆผักบุ้งแดงแบบนี้โอ้โหกินเข้าไปแล้วท้องเสียได้ง่ายเพราะว่ามันแข็งนะครับถ้าเคี้ยวไม่เต็มที่เคี้ยวไม่ละเอียดมันเป็นกากใยอย่างดีรับประทานมากไปหรือปรุงไม่สุกกินดิบๆทำให้ผู้ป่วยนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารแล้วจะทำให้เกิดท้องอืดแน่นท้องหรือกระตุ้นทำให้เกิดอาการท้องเสียได้เช่นกันคำแนะนำก็มีบอกว่ากินผักบุ้งดิบหรือผักบุ้งที่ล้างไม่สะอาดมีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนของไข่พยาธิแล้วก็แบคทีเรียที่จะก่อโรคได้ผู้ที่มีลำไส้ไม่แข็งแรงจึงควรที่จะรักษาสุขภาพอนามัยด้วยการรับประทานเฉพาะผักบุ้งที่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนสูงเท่านั้นก็กลับมาอย่างที่บอกว่าถ้ากินมากเกินไปนะถ้ามากเกินไปมันมีปัญหาไม่จำเป็นต้องผักบุ้งอ่ะผักอื่นๆเหมือนกันทานมากไปก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้เหมือนกันเพราะว่ากากใยมันเยอะก็เป็นที่ระบายอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผักบุ้งยังเป็นผักที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถรับประทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็ควรเลือกผักบุ้งที่สดล้างให้สะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกก่อนรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคประจำตัวหรืออาการผิดปกติหลังรับประทานผักบุ้งไปเนี่ยควรที่จะสังเกตว่าร่างกายของตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดมันมีอาการขึ้นมาก็ปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อจะรับประทานผักบุ้งอย่างถูกวิธีแล้วก็ปริมาณที่รับประทานเข้าไปปริมาณเท่าไหร่เพื่อจะให้ปลอดภัยที่สุดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้คุณสุกัญญาและดิฉันปัสสุตาร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็กลับมาพบกับรายการดีๆนะคะของช่วงบ่ายในวันหยุดนะคะซึ่งวันนี้เราก็นำบุญมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะกับโครงการการบริจาคช่วยฉีดวัคซีนปอดบวมแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส 1,000 รายกับสภากาชาดไทยนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบกันดีว่าโรคปอดบวมหรือว่าปอดอักเสบนั้นเป็นโรคติดเชื้อที่อาจจะลุกลามรุนแรงจนถึงขั้นที่เราจะต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งว่าบางท่านอาจจะต้องเข้าไปรักษาในห้อง ICU หรือว่าเสียชีวิตได้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสูงความเสี่ยงสูงนะคะกว่าคนทั่วไปอย่างมากซึ่งในแต่ละปีนะคะก็จะพบว่ามีรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบสูงถึงประมาณ 200,000 ถึง 2,500 รายนะคะแล้วก็มีโรคติดเชื้อสเตปโตคอคัสนิโมเนียนะคะซึ่งก็ไม่ได้ก่อโรคเพียงโรคปอดอย่างเดียวนะคะแต่ก็อาจจะลุกลามสู่กระแสเลือดแล้วก็เยื่อหุ้มสมองจนเป็นภาวะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะซึ่งอาการของโรคปอดบวมที่เราพบบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้ไอเจ็บหน้าอกหายใจเร็วแล้วก็หายใจลำบากนะคะในขณะที่ในผู้สูงอายุเองเนี่ยค่ะอาการก็อาจจะไม่ชัดเจนเหมือนวัยอื่นแต่จะมาในรูปแบบของอาการสับสนซึมลงหรือว่ารู้สึกตัวลดลงซึ่งก็จะทำให้เข้าการรักษาช้าแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้แล้วก็ผู้ป่วยเปราะบางคนที่มีความรุนแรงของโรคก็ไม่ได้หมายถึงเพียงการติดเชื้อแต่ยังหมายถึงโอกาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งการนอนโรงพยาบาลนานขึ้นก็จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงขึ้นทำให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้นเพราะหลายๆคนไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเข้าถึงการป้องกันที่เหมาะสมได้ทันเวลานะคะวัคซีนป้องกันนิโมโคคัสก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการป้องกันและลดความรุนแรงของการติดเชื้อโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคนะคะเขาก็ได้แนะนำวัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัสสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงสูงเพราะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดโรครุนแรงมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะในการนี้นะคะสภากาชาดไทยของเรานะคะจึงจัดโครงการนะคะฉีดวัคซีนปอดบวมแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสจำนวน 1,000 รายนะคะเพื่อระดมทุนนะคะจำนวน 2,347,000 บาทเพื่อจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวนะคะมามอบให้กลุ่มเสี่ยงสูงในปี 2,569 นะคะซึ่งจะมีการคัดกรองนะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเพื่อที่จะลดโอกาสป่วยหนักแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยยากไร้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะซึ่งก็ได้เปิดรับบริจาคนะคะก็ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569เป็นต้นมานะคะแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่30เมษายน2570นะคะก็ในห้วงระยะเวลา1ปีนะคะซึ่งตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงณวันนี้นะคะก็มีผู้บริจาคนะคะเข้ามาแล้วจำนวน 2,000 กว่ารายนะคะ 2,870 รายนะคะได้ยอดบริจาคมาทั้งสิ้น 1,000,000 233,882 บาทนะคะซึ่งยอดที่เราต้องการนำไปซื้อวัคซีนสำหรับผู้ป่วย 1,000 รายอยู่ที่2,347,000 บาทนั่นเองนะคะซึ่งหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญกับสภากาชาติไทยนะคะก็เราสามารถเข้าไปบริจาคได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคกับโครงการดังกล่าวนะคะสามารถเข้าไปที่เพจหลักของสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยหรือท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนในเพจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไป Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Donation Hub นะคะหลังจากที่ขึ้นมาใน Google แล้วให้ท่านนะคะกดเลือกไปที่สำนักงานจัดหารายได้ Donation Hubขีดโฮมนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่โครงการบริจาคช่วยฉีดวัคซีนปอดบวมแก่ผู้ด้อยโอกาส 1,000 รายนะคะแล้วก็สามารถทำรายการออนไลน์ผ่านโครงการได้เลยนะคะซึ่งวิธีการนะคะก็หลังจากที่เข้าไปตรงหน้าเพจหลักแล้วนะคะท่านสามารถที่ระบุที่จะระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาคได้นะคะโดยยอดขั้นต่ำของการบริจาคเพื่อออกใบเสร็จก็จะอยู่ที่200บาทนะคะหลังจากนั้นให้กดที่บริจาคทันทีแล้วก็กรอกความประสงค์ว่าจะรับใบเสร็จหรือไม่รับใบเสร็จในกรณีที่ท่านจะรับใบเสร็จให้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลแล้วก็เลขบัตรประชาชน13หลักนะคะพร้อมรหัสผ่านหรือเข้าผ่านช่องทาง Facebook หรือ LINE หรือ Google ก็ได้นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลผู้บริจาคโดยจะต้องกรอกอีเมลแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินไม่ว่าจะผ่านทาง QR Code eDonation QR Code PromptPay นะคะแล้วก็บัตรเครดิตหรือ Rapid Line Pay True Money หรือ Shopee Pay หรือว่า PayPal ก็ได้นะคะซึ่งการบริจาคนะคะเลือกครั้งเดียวหรือจะเลือกเป็นรายเดือนก็ได้สำหรับเงินบริจาคของท่านก็คือจะสามารถนะคะลดภาระการรักษาแล้วก็ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสนะคะให้ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอีกครั้งนะคะแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าเช่นเดิมนะคะทุกๆการบริจาค กับสภากาชาดไทยก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าแล้วก็หากนะคะต้องการสอบถามรายละเอียดก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาแล้วก็จัดหารายได้นะคะสภากาชาดไทยนะคะที่เบอร์022564440กด7นะคะแล้วก็ฝ่ายการเงินและการบัญชีนะคะ022564440กด2ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการบริจาคสำหรับโครงการนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ท่านผู้ฟังท่านใดมีความพร้อมและอยากร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยนะคะก็ร่วมบริจาคได้นะคะก็เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาในเรื่องของสาระน่ารู้ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: หลังจากฟังเพลงเพราะๆแล้วนะคะก็มาฟังสาระน่ารู้กันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องรุ่นใหญ่ไดเอทการดูแลน้ำหนักในผู้สูงอายุมาฝากกันนะคะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักก็มากขึ้นตามมานะคะจะส่งผลให้เสียต่อสุขภาพนะคะมากกว่าผลดีเพราะจะนำมาซึ่งโรคของผู้สูงอายุที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าโรคกระดูกไขข้อต่างๆดังนั้นการดูแลน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ลูกๆหลานๆหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะควรใส่ใจดูแลเป็นพิเศษนะคะแต่จะทำให้ผู้สูงอายุลงลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารหรือว่าการออกกำลังกายหนักเหมือนสมัยเด็กๆหรือว่าสมัยมีอายุน้อยๆก็คงจะทำได้ลำบากนะคะโดยร่างกายและสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปการลดน้ำหนักในผู้สูงอายุจึงควรทำอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ยังได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนควบคู่กันไปนะคะซึ่งอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนะคะวันนี้เราเลยนำเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าการลดน้ำหนักให้ได้ผลควรค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะการลดอาหารกระทันหันทำทันทีทันใดเนี่ยจะทำให้เกิดอาการหิวมากทำให้ท้อและก็ลดไม่สำเร็จซึ่งการลดน้ำหนักโดยการควบคุมอาหารนะคะก็ทำได้โดยการดื่มน้ำก่อนกินอาหาร 1-2 แก้วนะคะ 1-2 แก้วนี่ก็เยอะนะคะประมาณ 200-400 นะคะแล้วก็ดื่มน้ำก่อนอิ่มสัก 1-2 แก้วฉะนั้นใน1มื้อเราก็จะกินน้ำประมาณ4แก้วนะคะก็จะทำให้เรากินอาหารได้น้อยลงแล้วก็อิ่มเร็วขึ้นนั่นเองนะคะอย่างที่2นะคะเขาควรบอกว่าควรทานอาหารให้ตรงเวลาค่อยๆลดปริมาณอาหารให้น้อยลงในแต่ละมื้องดอาหารว่างระหว่างมื้อและไม่ควรทานอาหารมื้อเย็นดึกเกินไปหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีพลังงานสูงก่อนเข้านอนนั่นเองนะคะอย่างที่สามเขาบอกว่าควรทานอาหารช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดนะคะไม่ควรเสียดายอาหารในขณะที่หิวจัดเพราะจะทำให้ซื้ออาหารเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็พยายามหางานอดิเรกทำเมื่อทานอาหารเสร็จหรือในยามว่างระหว่างมื้ออาหารนะคะแต่ถ้าท่านใดเป็นคนที่หิวเก่งนะคะอาจจะต้องใช้อาหารลดน้ำหนักซึ่งมีพลังงานต่ำนะคะแล้วทำให้เรารู้สึกไวนะคะเช่นบางทีเขาก็แนะนำพวกแมงรักใช่ไหมคะกินไปแล้วจะทำให้แบบอิ่มเร็วขึ้นนะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าหาวิธีกระตุ้นตนเองในการลดน้ำหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัลตนเองเมื่อลดน้ำหนักได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะคะโดยการชักชวนให้คนอื่นๆมาลดน้ำหนักแข่งกันนั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้เขาก็จะมีโครงการนะคะหลายๆโครงการตามสำนักงานต่างๆนะคะเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุหรือว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะการมีภาวะโภชนาการที่ดีนะคะเราควรยึดหลักในการกินอาหารดังนี้ค่ะกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะในแต่ละหมู่ก็ควรมีความหลากหลายเช่นควรทานข้าวกล้องผักผลไม้เพื่อให้ได้ใยอาหารและก็ช่วยให้อิ่มนานกินอาหารให้ครบทุกมื้อนะคะแต่ลดปริมาณในแต่ละมื้อให้มันน้อยลงก็คือเป็นการลดนะคะไม่ใช่งดไปเลยนะคะโดยเฉพาะมื้อเย็นก็เลือกกินอาหารที่ใช้พลังงานต่ำนะคะแล้วก็วิธีการนะคะก็ใช้วิธีการตุ๋นต้มนึ่งนะคะแทนการทอดนะคะเช่นทำแกงจืดนะคะแกงส้มแกงเลียงนะคะประมาณนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อาหารที่ควรกินนะคะก็คือเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนมพร่องมันเนยข้าวกล้องธัญพืชต่างๆนะคะแล้วก็ผักสดทุกชนิดเช่นผักกาดหอมนะผักบุ้งแตงกวานะคะผักคะน้ากะหล่ำปลีต้นหอมผลไม้ก็ควรเป็นผลไม้สดที่ไม่หวานจัดทุกชนิดนะคะแล้วก็ใช้ไขมันจากพืชนะคะแทนไขมันจาก ากสัตว์เช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดหรือน้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารนะคะส่วนอาหารที่ไม่ควรกินนะคะก็คือเป็นอาหารมันๆแล้วก็ของทอดทุกชนิดเช่นข้าวขาหมูนะคะข้าวมันไก่ปลาท่องโกก๋วยเตี๋ยวผัดหมู3ชั้นหนังไก่ไข่แดงนะคะซึ่งทุกอย่างก็ค่อนข้างจะอร่อยนะคะแต่ก็ควรงดไว้ก่อนนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะขนมหวานก็เช่นพวกทองหยิบทองหยอดสังขยาน้ำอัดลมอันนี้ก็ควรงดไปเลยนะคะแล้วก็อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบนะคะก็เป็นพวกแกงเผ็ดต่างๆแกงบวชขนมกะทิหรือไอศกรีมนะคะแล้วก็หลักสำคัญที่จะทำให้การลดน้ำหนักได้สำเร็จในผู้สูงอายุก็มีหลักง่ายๆก็คือ1เลือกวิธีปรุงอาหารนะคะโดยการตุ๋นต้มนึ่งนะคะแล้วก็ทานอาหารให้ตรงเวลาอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะค่อยๆลดปริมาณอาหารลงในมื้อเย็นแล้วก็เลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันนะคะดื่มน้ำมากๆนะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะใช้พลังงานต่อวันก็ประมาณ 1,200 ถึง 1,600 กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะอย่าลืมหาเวลาในการที่จะไปเดินยืดเส้นยืดสายนะคะอย่างน้อยสักประมาณ20นาทีนะคะไม่จำเป็นต้องเร่งความเร็วแต่ขอใหเดินนะคะรับอากาศดีๆยืดเส้นยืดสายก็พอแล้วก็หากแข็งแรงมากพอก็ค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นตามสภาพของร่างกายค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นวิธีการทานอาหารนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะคุณสุกัญญาว่าแล้วการทานไข่เยอะๆเนี่ยจะทำให้เราแข็งแรงดีไหมนะคะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารจริงหรือเปล่าแล้วทานเท่าไหร่ถึงจะดีต่อร่างกายของเรานะคะเราเลยเอาเรื่องของไข่กินเท่าไหร่ถึงจะพอดีมาฝากกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรื่องของไข่นะกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์นะคะเขาบอกว่าไข่เนี่ยถือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าราคาก็สามารถจับต้องได้นะคะไม่ถูกเท่าไหร่นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารข้าวอาหารหวานนะคะไข่จะเป็นอาหารที่เหมาะสมกับเด็กในวัยเจริญเติบโตเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าไข่มีประโยชน์และสารอาหารหลายอย่างจึงถือว่าไข่เป็นอาหารบำรุงร่างกายที่ดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งการบริโภคไข่อย่างชาญฉลาดก็จะทำให้ร่างกาย

0: พลังงานจะสูงกว่าไข่ไก่ทั้งฟองนั่นก็คือ170นะคะก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะส่วนปริมาณคอเลสเตอรอลนะคะก็ไข่ไก่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200ไข่เป็ดอยู่ที่250ส่วนไข่นกกระทาจะอยู่ที่ประมาณ50เท่ากันนะคะก็ให้เลือกดูว่าเอ๊ะท่านจะทานไข่ชนิดไหนนะคะซึ่งเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลที่อยู่ในไข่เนี่ยจะอยู่ในเฉพาะไข่แดงซึ่งในไข่ขาวจะไม่มีคอเลสเตอรอลนอกจากนี้ไข่แดงยังจะมีพวกเลซิทีนนะคะซึ่งเป็นสารช่วยบำรุงประสาทและสมองด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามคนที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นคนที่เป็นโรคอ้วนหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงก็แนะนำว่าเวลาจะทานไข่ก็จะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะส่งผลต่อโรคที่ท่านเป็นอยู่นั่นเองนะคะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของการบริโภคไข่นะคะโดยเฉพาะไข่แดงนะคะการได้รับคอเลสเตอรอลในร่างกายนะคะก็คือในวันหนึ่งค่ะไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าเราทานไข่ไก่1ฟองนะคะไข่ไก่1ฟองเมื่อกี้อย่างที่คุณปสุตาบอกว่าจะมีพลังงานอยู่ที่200ใช่มั้ยคะ
0: ค่ะ
1: แคลอรี่ใช่ไหมคะไอตัวพลังงานนะคะ
0: พลังงานอยู่ที่
1: คอเลสเตอรอลจะอยู่ที่200เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราก็ควรทานแค่1ฟองนะคะแล้วก็มีแล้วก็ไข่เป็ดนะคะก็จะมีจะมีไข่เป็ดก็คืออยู่ที่250มิลลิกรัมไข่นกกระทาก็จะอยู่ที่50มิลลิกรัมก็จะเห็นได้ว่าปริมาณการทานไข่ที่เหมาะสมก็คือประมาณ1ฟองต่อวันนะคะแล้วควรทานไข่วันละกี่ฟองแล้วใครจะทานยังไงบ้างนะคะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปให้ไข่แดงนะคะให้ทานไข่แดงต้มสุกนะคะผสมบดกับข้าวให้ครั้งละปริมาณน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าเด็กอายุ7เดือนขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นก็ทานได้วันละ1ฟองค่ะสำหรับวัยทำงานก็ควรที่จะทานประมาณ 3-4 ฟองต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงก็ควรที่จะทานประมาณ1ฟองต่อสัปดาห์หรือตามที่แพทย์สั่งนะคะ
0: ค่ะซึ่งจากที่ฟังไปนะคะกินไข่อย่างไรให้ได้ประโยชน์นะคะเขาบอกว่าควรบริโภคไข่สุกเพราะว่าไข่ที่ไม่สุกเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและไข่ขาวที่ไม่สุกก็จะขัดขวางการดูดซึมไบโอตินนะคะและนอกจากนี้นะคะไข่ที่ไม่สุกเนี่ยยังย่อยยากทำให้ได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่และที่สำคัญผู้บริโภคควรบริโภคอาหารให้หลากหลายครบทั้ง5หมู่นะคะ5หมู่3มื้อนะคะให้มีผักและผลไม้ควบคู่ไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยนะคะผู้สูงอายุออกยังไงวัยรุ่นออกยังไงนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ของทุกช่วงวัยนั่นเองนะคะก็โดยความปรารถนาดีจากสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการผลิตพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้

0: อยู่ตลอดไป
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมสั่งเตรียมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมพร้อมรับมือจัดการปรับการระบายน้ำยืนยันการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำชนชิดาสังทองรายงาน
4: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอของจังหวัดสตูลให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
6: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับกรรมการสถานศึกษาเร่งทำสคูลแอคชั่นแพลนภายใน1เดือนพร้อมเดินหน้าปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก
7: นายประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นผู้ส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาพร้อมกำชับให้คณะกรรมการสถานศึกษาจับไปเร่งจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนด

0: นี้จะมีการจัดทำส่วนงบประมาณรายหัวของโรงเรียนใหม่เพื่อความเท่าเทียมเบื้องต้นกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นแน่นอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว

0: ไหวเลยเจ้าขอบคุณน้องนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาพบกันในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับทุกวันที่20กันยายนของทุกปีนะครับวันนี้ก็มาพบกันทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนนะครับที่ตกลงมาแล้วก็อยู่ในช่วงของการประกาศเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับในส่วนของสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วง 12:00 น.วันนี้ถึง 12:00 น.วันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากนะครับอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปติดตามเรื่องของกลุ่มฝนกันนะครับซึ่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็หลายพื้นที่ก็มีฝนที่ตกลงมานะครับในส่วนของการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนโดยเรดาร์ที่จังหวัดลำพูนนะครับก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังขออภัยนะครับพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางและก็หนักในบางพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พบที่อำเภอแม่อายเวียงแหงเชียงดาวชัยปราการกาลยานิวัฒนาแม่แตงพร้าวเสมิงแม่ริมสันทรายแม่จำสันปะตองอำเภอเมืองเชียงใหม่ดอยสะเก็ดหางดงสารพีสันกำแพงแม่อ่อนจอมทองฮอดดอยเต่าและก็อมก่อยนะครับส่วนที่จังหวัดลำพูนนะครับก็มีการพบกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองลำพูนอำเภอบ้านทิบ้านโฮงทุ่งหัวช้างและก็อำเภอลีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนนะครับในช่วงนี้ก็หลายๆพื้นที่นะครับก็ยังคงมีฝนที่ตกลงมานะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็มีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของระบบไฟฟ้าในบ้านด้วยนะครับซึ่งทางปภ.นะครับก็ได้มีการเตือนนะครับในช่วงหน้าฝนนี้นะครับให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านเพื่อที่จะลดเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรเพลิงไหม้ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้นะครับเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะบ้านและก็อาคารที่มีระบบไฟฟ้าเก่าซึ่งอุปกรณ์นะครับก็อาจจะเสื่อมสภาพและก็มีความชื้นสะสมประกอบกับน้ำฝนที่รั่วซึมนะครับก็อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ได้ซึ่งทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการแนะนำให้กับประชาชนได้ตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟและก็เต้ารับหากพบสายไฟแตกกรอบชำรุดมีรอยไหม้หรือปลั๊กและก็เต้ารับหลวมก็ให้หยุดใช้งานและก็ไม่ควรที่จะซ่อมระบบไฟฟ้าด้วยตนเองพร้อมให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบระบบไฟฟ้าสายดินเบรกเกอร์และก็อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ควรที่จะตรวจสอบจุดน้ำรั่วหรือน้ำซึมภายในบ้านและก็จัดวางปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ห่างจากบริเวณเปียกชื้นรวมถึงห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดมือหรือร่างกายเปียกน้ำหลีกเลี่ยงการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟสูงพร้อมกันหลายเครื่องและไม่ต่อปลั๊กพ่วงซ้อนกันเพราะอาจเกิดความร้อนสะสมแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงเพลิงไหม้ได้หากเกิดเพลิงไหม้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าห้ามใช้น้ำสาดดับไฟนะครับเนื่องจากอาจถูกไฟดูดได้ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เบรกเกอร์หรือคัตเอาท์ออกจากพื้นที่แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทันทีนะครับประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเหตุและก็ขอความช่วยเหลือผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการติดตามข่าวสารจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่าน Facebook นะครับแล้วก็ @ddpmnew แล้วก็ LINE Office ขอไปนะครับแล้วก็ LINE นะครับ @1784ddpm นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางปภ.นะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนนะครับในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะใกล้เข้าสู่ในช่วงของฤดูฝุ่นนะครับในปี2569นี้นะครับซึ่งทุกๆปีนะครับในช่วงของฤดูหนาวนะครับไปถึงฤดูร้อนนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาฝุ่นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการถอดบทเรียนในปี2569เพื่อที่จะวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาในปี2570ซึ่งทางด้านของนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่3/2569โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับโดยที่ประชุมได้ทราบสรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปี2569พร้อมทั้งได้มีการร่วมกันนะครับถอดบทเรียนจากปัญหาและก็อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงของแต่ละอำเภอทั้งสภาพภูมิประเทศพื้นที่สูงที่ยากต่อการเข้าถึงงบประมาณและก็ระยะเวลาสนับสนุนยังไม่ครอบคลุมในช่วงของการเกิดเหตุจริงนะครับตลอดจนอุปกรณ์ดับไฟและก็ระบบสื่อสารในพื้นที่ห่างไกลที่ยังมีไม่เพียงพอนำไปสู่การวาง5แนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญได้แก่การจัดสรรงบประมาณตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่โดยได้มีการพิจารณาสถิติจุดความร้อนและก็ขนาดพื้นที่ป่าการขยายระยะเวลาสนับสนุนชุดลาดตระเวนและก็อาสาสมัครให้ครอบคลุมในช่วงวิกฤตการจัดหาอุปกรณ์ดับไฟและก็เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคลให้ตรงตับความต้องการของพื้นที่การพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารและก็จุดเฝ้าระวังในพื้นที่ห่างไกลการส่งเสริมทางเลือกทดแทนการเผาเช่นการทำปุ๋ยหมักการถ่ายกรบและก็การแปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตรนะครับนอกจากนี้นะครับทางคณะกรรมการมูลนิธิก็ได้ร่วมกันพิจารณาเตรียมเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและก็ฝุ่นควันประจำปี2570เพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.เชียงใหม่ต่อเนื่องในปี2570เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครทำแนวกันไฟและก็ลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง24อำเภอพร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและก็อนุมัติเงินเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีก8รายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในด่านหน้านะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการถอดบทเรียนนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาไฟป่าและก็ฝุ่นควันในปี2570นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเปิดงานพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคนะครับซึ่งในส่วนของการจัดงานพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารศึกษาและก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่ระดับโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายประเสริฐจันทารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเปิดงานและก็ประทานคาถาพิเศษสำหรับการจัดงานในภาคเหนือเป็นการประชุมผสมผสานทั้งรูปแบบออนไซต์และก็ออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีการขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กหรือสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและก็โอกาสยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความจริงโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงและก็สร้างสถาปัตยกรรมใหม่ด้วยพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่โดยปรับรูปแบบจากการประชุมเชิงบรรยายมาเป็นเวทีเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันคิดร่วมทำร่วมติดตามและก็ร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปได้แก่ถอดรหัสปัญหาค้นศักยภาพโรงเรียนตามนโยบายสำคัญ5ประการและก็พลังกรรมการคิดใหญ่พลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นและก็ออกแบบแนวทางในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนก่อนนำเสนอและก็สะท้อนโดยตัวแทนแต่ละกลุ่มพร้อมรับข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปต่อยอดสู่การปฏิบัติจริงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับของทางกระทรวงพลังงานนะครับได้มีการพลิกโฉมพลังงานไทยในการส่งเสริมคนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เองขายส่วนเกินคืนรัฐลดค่าไฟสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต้นทุนค่าไฟที่พุ่งสูงจากวิกฤตพลังงานโลกโดยได้มีการเตรียมพลิกโฉมให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าด้วยการส่งเสริมติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองพร้อมกับการปลดล็อกข้อกังวลในเรื่องของการไม่อยู่บ้านช่วงกลางวันโดยรัฐจะมีการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินคืนนะครับเพื่อที่จะนำมาหักลดค่าไฟในรอบเดือนทำให้ค่าไฟฟ้าไม่สูญเปล่าและไม่ต้องลงทุนซื้อแบตเตอรี่สำรองราคาแพงด้วยนะครับในส่วนของการนำไปสู่การปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่ของประเทศผ่านนโยบายสำคัญก็คือนโยบายส่งเสริมโซล่า

ครัวเรือนทั่วประเทศไม่ให้กำลังผลิตไปกระจุกอยู่กับบ้านหรือว่าผู้ลงทุนไม่กี่รายนะครับในส่วนของมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโดยรัฐบาลได้มีการเดินหน้ามาตรการการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยเริ่มต้นในรอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปโดยคิดค่าไฟที่200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านก็คือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม 20% ให้เป็น 50% ภายใน10ปีและไม่ต่ำกว่า 65% ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย Net Zero นะครับความสำเร็จในการจัดงาน GadTech 2026ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสามารถที่จะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้เกินเป้าหมาย 60,000 คนเกิดการลงทุนไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนและก็กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานและก็การก่อสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากกว่า 1.33 ล้านล้านบาทด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพลิกโฉมพลังงานไทยนะครับในการส่งเสริมคนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เองขายส่วนเกินคืนรัฐลดค่าไฟสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่า

0: พลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
1: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญเอาชนะยูกินะซากาโมโตะกับอาคิโนริวาเซจากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้ได้สำเร็จกุลินพัฒน์สอนการรายงาน
2: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินหยุดให้บริการชั่วคราวจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
4: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินส่งผลให้ต้องหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรขณะที่รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนขณะเดียวกันรฟม.ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยให้บริการเส้นทางสถานีสวนจตุจักรถึงสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยมีสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบและแก้ไขเหตุเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์รฟม.และ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.โทร02716-4044ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ไทยและออสเตรเลียหารือทวิภาคีเตรียมความพร้อมเปิดโอกาสแรงงานไทยทำงานในต่างแดนพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียว
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายจุลพันธ์แสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับการตอบรับการหารือพร้อมทั้งตอกย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของทั้งสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกแห่งการทำงานโดยมีการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับออสเตรเลียรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
5: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศทั้งหมดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการพรุ่งนี้เช้าน
1: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญก่อนเปิดให้บริการปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งณวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางพร้อมเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์จากนั้นลงพื้นที่บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งเยี่ยมชมผลผลิตกล้วยน้ำว้าพบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรทางด้านการผลิตการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพและการขยายตลาดรวมถึงส่งเสริมการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าอาทิกล้วยตากและกล้วยอบมุ่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
11: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
12: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
11: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
13: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
15: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
14: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจค่ะ

0: ติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ความเข้าใจความห่วง

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่แพ้คำว่ารักของ Canaries บลาบลานะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงของวงพอสด้วยช่วงนี้ก็มีมาตรการต่างๆที่ได้ออกมาให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องการลดค่าครองชีพเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนความมั่นคงของทางจังหวัดด้วยซึ่งก็จะเป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานรับมือกับภัยคุกคามด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมที่มีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเป็นทีมรวมถึงทางทีมจังหวัดด้วยใช้ข้อมูลร่วมกันป้องกันเชิงรุกแล้วก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถรับมือกับปัญหาความมั่นคงที่ซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันในระดับพื้นที่อย่างรวดเร็วมีประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่สำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินียาเสพติดการฟอกเงินหรือว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงขณะเดียวกันก็ยังมีการปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันโดยที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเลยอย่างเช่นปัญหายาเสพติดที่จะยกระดับการทำงานจากการปราบปรามเป็นรายกรณีไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็มีการติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งแนวทางเนี่ยจะสะท้อนถึงการปรับรูปแบบงานที่มีการแยกจากส่วนสู่ทีมจังหวัดที่ทุกหน่วยงานร่วมกันมองสถานการณ์ใช้ชุดข้อมูลเดียวกันแล้วก็บูรณาการกำลังในพื้นที่เพื่อที่จะให้มีการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามที่เกิดขึ้นก่อนปัญหาจะขยายตัวนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าภารกิจด้านความมั่นคงในปัจจุบันไม่สามารถขับเคลื่อนโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังนะคะแต่ว่าต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหัวใจสำคัญเลยก็คือการทำงานร่วมกันใช้ข้อมูลร่วมกันปฏิบัติอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืน

0: สู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจก็คือ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านอกจากนี้ก็ยังมีทางคณะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานผู้บริหารแล้วก็จะมีทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะมีการบันทึกข้อตกลงหรือมีการทำความเข้าใจร่วมกันด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้านะคะดูจากปัจจุบันแล้วเนี่ยไทยของเรามุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็การใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในภาคครัวเรือนธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมส่งผลให้ความต้องการช่างไฟฟ้าและช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่มีมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้นการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่ถูกต้องปลอดภัยก็เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานจึงเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความร่วมมือแล้วก็มีการประสานจุดแข็งของทางด้านกฟผแล้วก็ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานมีการพัฒนาหลักสูตรทั้งองค์ความรู้มาตรฐานการฝึกอบรมแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่แรงงานไทยผ่านโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าซึ่งก็จะมีการจัดอบรมเป็นหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วกว่า 8,385 คนนะคะที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับในปีนี้เนี่ย 2,569 ก็จะมีแผนดำเนินการตามโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าในช่วงเดือนกันยายนจนถึงธันวาคม2,569ครอบคลุมทั้ง 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศเป้าหมายก็คือรวมแล้วกว่า 3,700 คนนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยมีการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกที่จะเป็นสาขาพัฒนาฝีมือช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนกลุ่มเป้าหมายเป็นช่างในหมู่บ้านเลยค่ะที่สนใจเข้าฝึกอบรม900คนณสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่36จังหวัดแล้วก็พัฒนาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์อีก 2,800 คนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็การทำงานบนที่สูง800คนใน17จังหวัดนะคะรวมถึงมีการทดสอบมาตรฐานของฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระดับ1จำนวน 2,000 คนใน74จังหวัดค่ะนอกจากนี้แล้วผู้ที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมออนไลน์ในหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างอาชีพผ่านแอปพลิเคชันคิวช่างเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการรับงานสร้างรายได้แล้วก็เชื่อมโยงช่างในชุมชนเข้าสู่โอกาสการประกอบอาชีพด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการหรือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีความต้องการในการที่จะใช้การพัฒนาระดับของการอัพสกิลรีสกิลเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาช่างไฟฟ้ารวมไปทั้งระบบของโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะก็เลยมีโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีข่าวสารอะไรในทางผู้ใหญ่บ้านนะคะทางกำนันต่างๆก็จะได้บอกกล่าวกันอีกทีนึงเพราะว่าบางชุมชนก็จะมีการประกาศเสียงตามสายหรือว่ามีการประชุมที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีโครงการนี้ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือกันด้วยค่ะ

ข้อมูลเกี่ยวกับการที่เช็คเมื่อคุณพ่อคุณแม่มีความกังวลใจในการที่จะพาลูกๆไปโรงเรียนนะคะเมื่อต้องพาลูกไปโรงเรียนเนี่ยหลายท่านเลยก็มีความกังวลใจว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงทั้งกายและใจไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือการยอมรับและเข้าใจความกลัวของตัวเองความกังวลเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะไม่โทษตัวเองที่รู้สึกอาจจะแพนิคหรือว่ากลัวไปแสดงท่าทางหรือว่าน้ำเสียงที่มั่นคงต่อหน้าลูกเด็กจะรับรู้อารมณ์ได้ไวความนิ่งและก็ความมั่นคงของคุณพ่อคุณแม่ก็คือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดของลูกนะคะมีการเปิดใจรับฟังชวนลูกคุยว่าได้ยินอะไรมาบ้างรับฟังโดยไม่ตัดสินเพื่อที่จะช่วยให้คลายความกังวลตรงจุดนะคะแล้วก็เปลี่ยนความกังวลเป็นการสอนทักษะความปลอดภัยสอนวิธีการเอาตัวรอดตามวัยนะคะการฟังคุณครูการมองหาที่ปลอดภัยแล้วก็การจำเบอร์ติดต่อฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเปิดภาพหรือว่าเสพข่าวเดิมวนไปวนมาซ้ำๆเพื่อให้ไม่ต้องเป็นการเครียดสะสมนะคะแล้วก็มีการติดตามประกาศระบบรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนความชัดเจนจะช่วยสร้างความมั่นใจในการส่งลูกไปเรียนค่ะแล้วก็มีการบันทึกช่องทางการให้คำปรึกษาต่างๆนะคะเมื่อรู้สึกว่าเรามีความกังวลมีเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตสายด่วนที่1323ติดไว้พร้อมโทรปรึกษาเมื่อมีความกังวลแล้วก็โรงเรียนเนี่ยยังคงเป็นที่ที่ลูกต้องไปเติบโตเราตระหนักได้แต่ว่าไม่ตื่นตระหนกนะเพราะชีวิตยังคงต้องเดินหน้าต่อไปถ้าหากเรารู้สึกว่าเครียดโกรธเศร้าทำให้รู้สึกไม่สบายใจนะคะสามารถที่จะปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323หรือศึกษาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้เข้าไปที่ www.sukhaphapjit.com นะคะก็เป็นข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตค่ะที่อาจจะคลายกังวลไปได้ในเรื่องของการพาลูกๆไปโรงเรียนนะคะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ที่กรมสุขภาพจิตค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

0: นแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
8: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
7: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
9: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกันทยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางคลื่น AM 639 กิโลเฮิรตซ์ และช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาพบกันนะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารในด้านของเทคโนโลยีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่องของ AI ต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของทางรัฐบาลนะครับที่ได้มีการเปิดวันแมปน้ำนะครับในการรวบรวมข้อมูลต่างๆเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้าป้องกันน้ำท่วมและก็ภัยแรงได้นะครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านที่ผ่านมาทางรัฐบาลนะครับก็พบว่าระบบแจ้งเตือนภัยยังมีปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายซ้ำซ้อนและก็ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอาจไม่ตรงกันนะครับก็ส่งผลเรื่องของความรวดเร็วในการตัดสินใจและก็การเตรียมความพร้อมของประชาชนด้วยนะครับซึ่งทางรัฐบาลได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำวันแมปน้ำเพื่อเป็นมาตรฐานข้อมูลกลางด้านน้ำและภัยพิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจาก4หน่วยงานสำคัญได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาจิสดาสสน.และก็ BDI เช่นเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติทำให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมและก็สนับสนุนการแจ้งเตือนภัยได้อย่างเป็นระบบด้วยนะครับสำหรับการแบ่งหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบข้อมูลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศเรดาร์และการออกประกาศเตือนภัยอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุหรือฝนตกหนักขณะที่จิสดาสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศรวมถึงข้อมูลจุดความร้อนและ PM 2.5 เพื่อช่วยประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยนะครับด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า24-48ชั่วโมงส่วนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและก็แดชบอร์ดรวมถึงกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลและก็นำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติด้วยนะครับพี่น้องประชาชนและก็หน่วยงานในพื้นที่ก็สามารถที่จะติดตามสถานการณ์น้ำและก็ภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้ที่ thaiwater.net/new4all ซึ่งรัฐบาลนะครับก็หวังว่าวันแมปน้ำก็จะช่วยให้ประเทศไทยนั้นมีระบบข้อมูลภัยพิบัติที่มีการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวในการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และก็แจ้งเตือนภัยตลอดจนช่วยให้หน่วยงานและก็ประชาชนสามารถที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์ได้ล่วงหน้าลดความเสี่ยงต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินจากภัยน้ำท่วมและก็ภัยแล้งด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในส่วนของด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่มาช่วยในเรื่องของการจัดหางานนะครับซึ่งทางกรมการจัดหางานได้มีการเปิด 42,000 อัตราทั่วไทยแล้วก็ได้มีการนำ2แพลตฟอร์มช่วยให้คนไทยนั้นหางานแล้วก็สร้างรายได้ได้นะครับซึ่งทางด้านของนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการจัดหางานได้มีการติดตามสถานการณ์และก็ความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องเพ ื่อที่จะนำข้อมูลตำแหน่งงานจากนายจ้างมาจับคู่กับผู้สมัครให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและก็ทักษะโดยในปัจจุบันนี้นะครับตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ 42,000 อัตราครอบคลุมหลากหลายสาขาอาทิงานผลิตประกอบและบรรจุภัณฑ์พนักงานขายเจ้าหน้าที่สำนักงานงานคลังสินค้าและก็ตำแหน่งอื่นๆในหลายภูมิภาคนอกจากนี้นะครับทางกรมการจัดหางานยังมีการส่งเสริม2แพลตฟอร์มเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงโอกาสการมีงานทำง่ายขึ้นโดยไทยมีงานทำเป็นศูนย์รวมตำแหน่งงานจากภาครัฐและก็เอกชนช่วยค้นหาและก็จับคู่ตามพื้นที่ภูมิลำเนาความรู้ความสามารถและก็ทักษะของผู้สมัครสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนผู้ที่สนใจงานฟรีแลนซ์งานเสริมหรือประกอบอาชีพอิสระก็สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นช่องทางเชื่อมโยงของผู้ที่มีทักษะกับผู้ว่าจ้างโดยตรงครอบคลุมการหลากหลายประเภทเช่นกราฟิกและออกแบบการตลาดและโฆษณาการเขียนและแปลภาษางานภาพและเสียงเว็บโปรแกรมมิ่งงานบริการงานช่างงานสอนโดยผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับงานสามารถเจรจาจ้างงานกันโดยตรงไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งทางกรมการจัดหางานนะครับก็ได้มีการมุ่งให้แพลตฟอร์มเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสมีงานทำสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังหางานประจำต้องการเปลี่ยนงานผู้ว่างงานผู้สูงอายุผู้จบการศึกษาใหม่ตลอดจนผู้ที่ต้องการนำทักษะและก็ความถนัดมาสร้างอาชีพและหารายได้เพิ่มเติมผู้สนใจก็สามารถที่จะค้นหาตำแหน่งงานสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำส่วนผู้ที่สนใจรับงานอิสระก็สามารถที่จะใช้งานแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระหรือแอปพลิเคชันคนทำงานอิสระก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับนำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ
1: Me

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องความรับผิดของเด็กและผู้ปกครองตามกฎหมายไทยครับกรณีเด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับในกรณีความรับผิดในทางอาญาเนี่ยครับตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติในส่วนของอายุความรับผิดของเด็กไว้หลายช่วงอายุนะครับช่วงแรกก็คือกรณีที่เด็กกระทำความผิดในขณะที่ยังมีอายุไม่เกิน12ปีครับกรณีนี้กฎหมายบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าให้ส่งตัวเด็กเนี่ยครับไปคุ้มครองสวัสดิภาพแทนในกรณีที่เด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดในขณะนั้นเด็กอายุเกิน12ปีแต่ยังไม่ถึง15ปีครับให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กแทนการให้เด็กรับโทษแบบผู้ใหญ่ครับก็คือส่งเด็กไปสถานฝึกอบรมหรือว่าการว่ากล่าวตักเตือนแทนการรับโทษทางอาญานะครับแล้วก็เด็กอายุตั้งแต่18ปีแต่ไม่ถึง20ปีเนี่ยครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษผู้เยาว์ในกรณีเนี้ยอย่างผู้ใหญ่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงโทษอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับให้ลดโทษลง1ใน3หรือกึ่ง1แต่ว่าถ้าศาลเห็นว่าเด็กเนี่ยยังไม่สมควรได้รับโทษอย่างผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการสำหรับเด็กได้ในส่วนของผู้ปกครองในกรณีที่เด็กเนี่ยมีบิดามารดาเนี่ยครับในกรณีที่บิดามารดามีส่วนที่ทำให้เด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยกระทำความผิดด้วยเช่นมีการบังคับขู่เข็นชักจูงหรือว่าส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดเนี่ยครับตัวผู้ปกครองเนี่ยอาจจะรับโทษทางอาญาก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับแต่ถ้ากรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยกระทำการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดที่หนักมากกว่านั้นเช่นตัวผู้ปกครองเนี่ยเป็นตัวการร่วมการกระทำความผิดกับเด็กหรือว่าเป็นผู้ใช้ให้เด็กกระทำความผิดหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดนี่นะครับตัวบิดามารดาหรือผู้ปกครองก็จะต้องรับโทษในความผิดฐานนั้นๆร่วมกับเด็กด้วยซึ่งก็จะมีโทษหนักขึ้นไปอีกต่อไปเป็นความรับผิดในทางแพ่งครับการที่เด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเนี่ยครับย่อมเป็นการกระทำที่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิ์อื่นๆของผู้เสียหายอยู่แล้วย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้เสียหายอยู่ด้วยในตัวครับย่อมเป็นการละเมิดต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนในกรณีเนี้ยคนที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าเสียหายทดแทนให้กับผู้เสียหายบุคคลแรกเลยก็คือตัวเด็กหรือตัวผู้เยาว์อันนี้ต้องรับผิดทุกกรณีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับตัวเด็กหรือว่าตัวผู้เยาว์ย่อมมักส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีงานทำยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชดใช้เยียวยาผู้เสียหายได้กฎหมายนะครับจึงบัญญัติให้มีบุคคลที่เข้ามาร่วมรับผิดด้วยในที่นี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับบัญญัติว่าบิดามารดาของเด็กหรือผู้เยาว์ที่กระทำละเมิดนะครับต้องร่วมรับผิดกับตัวเด็กหรือผู้เยาว์นั้นด้วยเว้นแต่ว่าบิดามารดาจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็มันมีคำพิพากษาฎีกาครับที่วินิจฉัยไว้ว่ากรณีอย่างเนี้ยถ้าเป็นกรณีที่บุตรเนี่ยปกติเคยขับรถที่บ้านเนี่ยครับออกไปข้างนอกอยู่แล้วโดยไม่มีใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผู้ปกครองไม่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนก็ยังปล่อยให้ใช้รถไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งครับเด็กได้เอารถไปใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างว่าไม่รู้ว่าเด็กเอารถออกไปใช้ไม่ได้เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยก็ยังต้องรับผิดอยู่แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เด็กใช้อาวุธปืนเนาะในกรณีที่เด็กเนี่ยเอาปืนของผู้ปกครองไปใช้เอาไปยิงคนอื่นหรืออะไรเงี้ยครับก่อให้เกิดความเสียหายผู้ปกครองจะอ้างว่าอาวุธปืนเนี่ยเก็บไว้ดีแล้วเก็บไว้ในลิ้นชักล็อกไว้ดีแล้วเด็กไม่สามารถมาเอาได้แต่ว่าเด็กก็ยังรู้ที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายเด็กก็มาเอาไปใช้อย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างไม่ได้ครับว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอีกกรณีนึงถ้าเกิดว่าเด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวบิดามารดาแต่ว่าอยู่กับบุคคลอื่นนะครับบุคคลที่รับเลี้ยงรับดูแลก็จะต้องเป็นบุคคลที่ร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้กับตัว
ผู้เสียหายเช่นเดียวกันแต่กรณีเช่นนี้ครับผู้เสียหายมีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์นะครับว่าตัวบุคคลอื่นเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือยังซึ่งระดับความระมัดระวังก็เช่นเดียวกับกรณีบิดามารดาครับหากมีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีหรือติดต่อสายด่วน1157สวัสดีครับ

ับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ AI หรือว่าปรัชญาประดิษฐ์นะครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยสามารถที่จะเจเนเรตต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเรื่องของวิดีโอรวมไปถึงเสียงเพลงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีการจัดการนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมเคียงข้างศิลปินคนทำเพลงและก็บริหารจัดการสิทธิ์ในเพลงยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์รับมือการแข่งขันยุค AI พร้อมเปิดศูนย์ iPad ดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงปัจจุบันนี้นะครับอุตสาหกรรมดนตรีก็มีการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะครับเรื่องของเทคโนโลยี AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาททั้งมิติของการสร้างสรรค์และดัดแปลงเนื้อหาผู้สร้างสรรค์จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อให้สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์และก็ดูแลผลประโยชน์จากผลงานที่ตนสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับซึ่งงานเพลงจะมีโครงสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่ซับซ้อนกว่างานสร้างสรรค์ประเภทอื่นโดยเพลงหนึ่งเพลงก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิทธิ์หลายส่วนทั้งลิขสิทธิ์ประเภทงานดนตรีกรรมหรือเนื้อร้องทำนองและการเรียบเรียงเสียงประสานรวมถึงลิขสิทธิ์ในสิ่งที่บันทึกเสียงเช่นไฟล์เสียงและก็สื่อบันทึกเสียงโดยการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จโดยไม่ต้องจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาทางนี้ผู้สร้างสรรค์ควรที่จะจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างสรรค์ไว้ครบถ้วนเช่นไฟล์ต้นฉบับวันและเวลาสร้างสรรค์ผลงานร่างเนื้อร้องหรือทำนองไฟล์บันทึกเสียงรวมถึงหลักฐานการเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆเพื่อช่วยยืนยันลำดับการสร้างสรรค์และข้อเท็จจริงหากเกิดข้อสงสัยหรือข้อพิพาทในอนาคตทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็ได้มีการแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ให้ทางกรมโดยข้อมูลจะถูกรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและก็วันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็มีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สร้างสรรค์และก็สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากนี้นะครับงานสร้างสรรค์อื่นอาทิภาพถ่ายภาพกราฟิกคลิปวิดีโอและก็ผลงานในรูปแบบอื่นๆที่มีลักษณะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดก็สามารถดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้เช่นกันสำหรับในส่วนของชื่อศิลปินชื่อวงดนตรีชื่อวงการโลโก้และก็สัญลักษณ์ประจำวงก็อาจนำมายื่นจดทะเบียนในรูปแบบเครื่องหมายการค้าได้นะครับหรือแม้แต่เสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็สามารถที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายเสียงได้เช่นกันเนื่องจากจะช่วยสร้างความชัดเจนและก็จดจำในฐานะอัตลักษณ์ของศิลปินหรือวงดนตรีแล้วนะครับยังเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยวางแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยี AI และก็ Deepfake สามารถสร้างหรือว่าเลียนแบบเสียงและภาพลักษณ์ได้อย่างสมจริงโดยเฉพาะเมื่อศิลปินมีการต่อยอดชื่อเสียงหรือสัญลักษณ์ไปสู่ธุรกิจอื่นอาทิการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกการให้บริการด้านความบันเทิงหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวในทางการค้าด้วยนะครับสำหรับกรณีที่ศิลปินถูกบุคคลอื่นใช้ AI สร้างหรือว่าเรียนแบบเสียงข้อพิจารณาภายใต้กรอบกฎหมายลิขสิทธิ์อาจต้องดูว่า AI ถูกนำไปใช้อย่างไรโดยมีการนำส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไปใช้หรือไม่เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองการแสดงออกทางความคิดที่ปรากฏเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมเช่นเนื้อร้องทำนองหรือการบันทึกเสียงหากมีการทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้ขณะที่แนวเพลงสไตล์หรือแนวคิดเช่นเพลงอกหักหรือเพลงแอบรัก
เป็นเพียงแนวคิดหรือธีมที่ใครๆนั้นสามารถนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานใหม่ได้ดังนั้นหากพบการนำผลงานไปใช้กับ AI โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้สร้างสรรค์ก็สามารถนำข้อเท็จจริงและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาทางกรมเพื่อพิจารณาสิทธิ์และก็แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเป็นรายกรณีได้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับผู้สร้างสรรค์ควรรู้เกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็คือการใช้แฮชแท็กซึ่งเป็นการใช้ข้อความสั้นๆสำหรับจัดกลุ่มเนื้อหาหรือว่าติดตามกระแสในโซเชียลมีเดียโดยเป็นผู้ริเริ่มใช้แฮชแท็กก่อนไม่ได้ทำให้เกิดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือสิทธิผูกขาดในแฮชแท็กนั้นโดยอัตโนมัติหากข้อความดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าก็อาจเป็นประเด็นด้านสิทธิในเครื่องหมายการค้าแยกต่างหากนอกจากนี้นะครับกรณีที่มีบุคคลอื่นสวมตัวตนหรือจงใจใช้ชื่อในวงการของศิลปินโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือก๊อปปี้นามแฝงในวงการหากมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายหรือต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อเดียวกันอาจมีประเด็นทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเช่นศิลปินอาจขอให้ศาลสั่งห้ามไม่ให้ใช้ชื่อตามกฎหมายหรือแฝงแล้วก็พาณิชย์ได้ทั้งนี้ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและก็เงื่อนไขตามกฎหมายเป็นรายกรณีนะครับซึ่งในยุคดิจิทัลผลงานก็ถูกส่งต่อและก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วศิลปินควรให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลหลักฐานการสร้างสรรค์และก็ติดตามการนำผลงานไปใช้โดยอาจใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบความคล้ายคลึงของเพลงที่สร้างโดย AI กับเพลงต้นฉบับเพื่อค้นหาความผิดปกติหรือแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและเมื่อพบความผิดปกติก็ควรบันทึกข้อมูลและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสิทธิ์และก็แนวทางการดำเนินการต่อไปทั้งนี้เครื่องมือสำหรับตรวจจับความคล้ายคลึงเป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบและก็รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นไม่ใช่ข้อยุติว่าด้วยการละเมิดสิทธิ์หรือไม่การดำเนินการทางกฎหมายจึงควรพิจารณาข้อที่จริงพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องของใบสั่งจราจรปลอมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนใบสั่งปลอมแล้วก็มีการส่งข้อความพร้อมแนบลิงก์มาด้วยนะครับก็อย่ากดลิงก์เพราะว่ามิจฉาชีพอาจใช้ในเรื่องของใบสั่งเป็นเหยื่อล่อขโมยข้อมูลหรือว่าหลอกให้โอนเงินได้ควรที่จะตรวจสอบให้มั่นใจก่อนทุกคนก็สามารถที่จะตรวจสอบใบสั่งจราจรได้ด้วยตนเองผ่านระบบอีเต็กเก็ตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับเข้าเว็บไซต์ระบบอีเต็กเก็ตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะตรวจสอบใบสั่งจราจรจากนั้นลงทะเบียนเข้าใช้งานกรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดล็อกอินเข้าสู่ระบบใช้บัญชีผู้ใช้งานที่สร้างไว้เพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายการใบสั่งตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งจราจรที่ได้รับเช่นวันที่สถานที่และก็รายละเอียดการกระทำความผิดหากต้องการชำระค่าปรับก็สามารถที่จะเลือกช่องทางชำระเงินที่ระบบกำหนดแล้วก็โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระทุกครั้งหากต้องการโต้แย้งใบสั่งก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนหรือแบบฟอร์มที่กำหนดนะครับก็ควรที่จะเช็คข้อมูลต้นทางก่อนจ่ายนะครับปลอดภัยกว่าเชื่อข้อความที่ส่งมานะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง DGA Thailand นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการหลอกด้วย AI นะครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับเรื่องของการใช้ AI มาหลอก AI นะครับที่เราเห็นหน้าตาหล่อเหลาหรือหน้าสวยนะครับอาจจะไม่ใช่คนจริงก็ได้ซึ่ง AI Deepfake ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ได้นะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับมิจฉาชีพสามารถใช้ AI สร้างภาพใบหน้าเสียงและก็วิดีโอปลอมให้ดูเหมือนคนจริงจนเรานั้นอาจเผลอเชื่อว่าเป็นคนที่กำลังพูดคุยด้วยแล้วก็นำไปสู่การหลอกให้รักหลอกให้ไว้ใจก่อนขอเงินหรือว่าหลอกให้โอนเงินนะครับก็ควรที่จะเช็คก่อนเชื่อคิดก่อนโอนตรวจสอบตัวตนให้รอบคอบอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลทางการเงินหากสงสัยลองวิดีโอคอลเพื่อที่จะตรวจสอบตัวตนอย่าโอนเงินเพียงเพราะคำพูดหวานๆหรือเรื่องราวที่น่าสงสารอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะหน้าตาดีเสียงดีพูดดีเพราะ AI ก็สร้างได้หากต้องการความช่วยเหลือก็ให้โทรศัพท์ไปที่191หรือ1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ1441ตำรวจไซเบอร์หรือเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์นะครับ www.thaipoliceonline.th นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนภัยนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศิหศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรก

0: ทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
0: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาคือมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมประสบภาภาครายงาน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บลอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
5: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
6: นางสาวรักษ์ชนกศรีนอกประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมาธิการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภา ดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลองดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ทางนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
12: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
13: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
12: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
14: อุ๊ยคุณตาหลั
13: ายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: ประเวศสันดรมหาชาติมหาฐานข้าแต่เทพเจ้าขอเหล่าท่านจงทูลแด่พระมารดาของเราผู้มีพระนามพระแม่มัทสีถ้าพระมารดาต้องการจะติดตามลูกก็ให้รีบติดตามมาทางนี้เร็วๆอย่าไปทางอื่นจะได้พบลูกทั้งสองพระมารดาไปหาผลไม้ในป่ากลับมาไม่พบลูกจะระทมทุกข์ขนาดไหนวันนี้คงหาผลไม้ได้มากจนลืมกลับอาสมคงไม่ทราบว่าลูกถูกพรามใจร้ายผูกไว้แล้วตีเหมือนตีโคถ้าลูกทั้งสองได้พบพระมารดาเสด็จกลับมาจากหาผลไม้ในเย็นวันนี้พระมารดาคงประทานผลไม้กับรวงผึ้งให้พรามพรามนี้กินอิ่มแล้วคงจะไม่พาลูกทั้งสองรีบเดินทางไปแม่จ๋าเท้าของลูกบวมพองแล้วลูกเจ็บเหลือเกินพรามก็ยังเร่งให้เดินไม่หยุดพระธิดากัณหาชินาสะอึกสะอื้นร้องไห้รำพันเดินตามพรามไปในสถานที่ต่างๆพระนางเจ้ามัทสีเมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระโอรสและพระธิดาให้พราหมณ์เท่าเป็นทานเกิดมหัศจรรย์มหาปฐพีบรรลือลั่นโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกหมู่เทวดาผู้อยู่ในหิมวันตประเทศเป็นประหนึ่งว่าหัวใจจะแตกสลายเพราะได้ยินเสียงร้องไห้รำพันของสองพี่น้องที่ชูชกพราหมณ์พาไปต่างปรึกษากันว่าถ้าพระนางเจ้ามัทสีเสด็จกลับถึงอาสมสถานแต่หัววันพระนางไม่เห็นพระโอรสพระธิดาในอาสมทูลถามพระเวสสันดรทรงทราบว่าพระสวามีพระราชทานให้พราหมณ์ชูชกไปแล้วจะต้องเสด็จตามไปด้วยความรักพระโอรสก็จะประสบทุกข์อยู่กลางป่าอย่างสาหัสเหล่าเทวดาจึงให้เทพบุตร3องค์จำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองไปขวางทางเสด็จพระนางมัทสีไว้แม้พระนางวิงวอนขอทางก็อย่าให้จนกว่าดวงอาทิตย์จะตกดินและจัดการอารักขาพระนางให้ดีอย่าให้สัตว์ร้ายทำอันตรายพระนางได้เทพบุตรทั้ง3ต่างจำแรงกายกลายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองมานอนหมอบเรียงกันขวางทางที่พระนางเจ้ามัทสีจะเสด็จมาส่วนพระนางเจ้ามัทสีขณะเข้าป่าหาผลไม้ทรงหวั่นพระทัยว่าพระองค์ฝันร้ายจะรีบหาผลไม้แล้วกลับมาอาสมแต่ยังวันขณะเดินเที่ยวหาผลไม้ก็เกิดลางร้ายเสียมหลุดจากพระหัตถ์กระเช้าก็พลัดตกจากบ่าพระเนตรเบื้องขวาก็เขม่นต้นไม้ที่กินผลได้ก็ไม่ค่อยมีส่วนต้นไม้ที่กินผลไม่ได้ก็กลับออกผลมามากมายเต็มไปหมดพระนางหลงทางกำหนดทิศไม่ได้ทรงรำพึงอยู่กลางป่าว่านี่เป็นอย่างไรหนอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรกับเรากับลูกหรือพระสวามีทรงรำพึงกับพระองค์เองว่าเสียมก็หลุดจากมือกระเช้าก็หลุดตกจากบ่าในตาข้างขวาก็เขม่นหาผลไม้ก็ไม่ได้ทิศทั้งปวงก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงพระนางเจ้ามัทสีคำนวณดูเวลาว่าอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วจึงเสด็จกลับอาสมในเวลาเย็นขณะเดินมาตามทางสัตว์ร้ายได้นอนขวางทางพระนางรำพึงว่าอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วอาสมก็ยังอยู่อีกไกลเราจะนำผลไม้ไปให้พระสวามีและลูกทั้งสองได้อย่างไรพระองค์อยู่ที่อาสมเห็นเรายังไม่กลับคงจะปลอบโยนลูกซึ่งกำลังหิวลูกทั้งสองเป็นกำพร้าเข็นใจเคยได้ดื่มนมตามเวลาเคยลุกวิ่งออกไปรับเราใกล้อาสมเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยนมแม่ทางเดินไปอาสมก็มีเพียงทางเดียวด้านข้างมีสระลึกไม่มีทางอื่นแยกไปอาสมครั้นแล้วพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประนมกล่าวว่าข้าขอนอบน้อมพระยาพาละมฤคะผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายเป็นพี่ของข้าโดยธรรมจงหลีกทางให้ข้าด้วยเถิดข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดรผู้ถูกเนรเทศให้มาอยู่ป่าขณะนี้พระองค์อยู่ในอาสมเพียงคนเดียว คงกำลังปลอบลูกน้อยทั้งสองที่หิวกระหายคอยมองทางข้ากลับมาขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ข้าได้ไปพบลูกทั้งสองดวงอาทิตย์ก็คล้อยลงต่ำนี่ก็เย็นมากแล้วอาสมก็อยู่อีกไกลลูกกำพร้าทั้งสองน่าสงสารคงจะยืนมองทางคอยแม่มารากไม้ผลไม้นี้มีมากและอาหารก็มีไม่น้อยข้าจะให้พวกท่านครึ่งหนึ่งพระมารดาของข้าเป็นพระราชบุตรีและพระบิดาของข้าก็เป็นพระราชบุตรเช่นกันท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ด้วยเถิดแม้เช่นนั้นเทพบุตรที่จำแรงเป็นสัตว์มาขวางทางก็ไม่ยอมหลีกทางให้รอจนรู้ว่าได้เวลาจึงลุกขึ้นเดินหลีกไปเมื่อสัตว์ร้ายทั้งสามไปแล้วพระนางเจ้ามัตสีจึงกลับมาอาสมอย่างรีบเร่งวันนั้นเป็นวันพระอุโบสถพระจันทร์คืนเพ็ญส่องสว่างไปทั่วผืนป่าเสียงนกกลางคืนแว่วมาจากที่ไกลพระนางเจ้าเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยออกมายืนรอรับจึงรำพึงกับพระองค์เองว่าเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมเต็มไปด้วยฝุ่นเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นยืนรอรับที่นี่แต่วันนี้ทำไมไม่เห็นลูกทั้งสองร่าเริงวิ่งมาต้อนรับค้นชายพกแม่ทำให้แม่ชื่นใจวันนี้ไม่เห็นลูกแม่ทิ้งลูกไว้แล้วออกไปหาผลไม้เหมือนแม่นกออกจากรังเหมือนแม่ราชสีทิ้งลูกไว้ไปหาเหยื่อแม่กลับมาไม่เห็นหน้าลูกรักทั้งสองเห็นแต่รอยเท้าเหยียบย่ำอยู่ตามผืนทรายกองทรายที่ลูกทั้งสองกองไว้ก็ยังเกลื่อนอยู่ไม่ไกลจากอาสมแม่เคยเห็นลูกทั้งสองเอาทรายโปรยเล่นจนกายขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นวิ่งไปรอบๆนี่ผลมะตูมเหลืองที่ลูกเล่นตกอยู่น้ำนมคัดเต็มถันแม่เจ็บจนปวดแต่อกแม่กลับปวดร้าวราวจะแตกเพราะไม่ได้เห็นหน้าลูกเมื่อก่อนอาสมเหมือนมีมหรสพเพราะลูกทั้งสองร่าเริงเล่นกันสนุกสนานแต่วันนี้นี่อย่างไรอาสมช่างเงียบเชียบเสียจริงแม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีฝูงนกก็หายไปหรือลูกทั้งสองตายเสียแน่แล้วพระนางมัตสีทรงรำพันเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรวางกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวแต่ไม่เห็นพระโอรสและพระธิดาจึงทูลถามว่านี้อย่างไรกันพระองค์ทรงนิ่งอยู่ได้เมื่อคืนหม่อมฉันฝันร้ายใจก็หวาดหวั่นอยู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแม้ฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีลูกทั้งสองหายไปไหนหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเสียแล้วหรือใครนำลูกทั้งสองไปพระองค์ส่งไปให้เป็นทูตเฝ้าพระศรีพีราชที่กรุงเชตุดรหรือเธอผู้ช่างเจรจาหลับอยู่ในอาสมหรือพากันแอบไปเล่นข้างนอกแล้วพลัดหลงไปแม้พระนางมัตสีจะกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรพระนางจึงกราบทูลว่าเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมฉันหม่อมฉันมีความผิดอะไรพระองค์เฉยเมยกับหม่อมฉันเช่นนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองการไม่เห็นลูกเป็นทุกข์มากอยู่แล้วแต่พระองค์มาเย็นชาไม่ตรัสกับหม่อมฉันเช่นนี้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าคืนนี้พระองค์ไม่บอกหม่อมฉันว่าลูกไปไหนพรุ่งนี้พระองค์คงจะได้เห็นศพหม่อมฉันเป็นแน่พระเวสสันดรดำริว่าจะให้พระนางมัตสีคลายความโศกพระบุตรด้วยคำหยาบจึงตรัสว่ามัตสีเธอเป็นราชบุตรีมีเกียรติรูปร่างหน้าตาก็งามไปหาผลไม้ตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำทั้งในป่าก็มีพรานดาบทและวิทยาธรท่องเที่ยวอยู่เป็นอันมากใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปหญิงที่ทิ้งลูกเข้าป่าตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำเช่นนี้ไม่มีใครเขาทำกันเธอไม่มีแม้เพียงแต่จะคิดว่าลูกตัวน้อยจะเป็นอย่างไรหรือสามีของตนจะคิดอย่างไรเธอไปป่าแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำอย่างนี้คงเห็นว่าฉันยากเข็ญพระนางมัตสีไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าพระสวามีคงเข้าใจผิดที่พระนางกลับมาช้ากว่าเวลาจึงทูลว่าพระองค์ได้สดับเสียงร้องคำรามกึกก้องของราชสีและเสียโคร่งที่มากินน้ำในสระหรือไม่และขณะหม่อมฉันเที่ยวหาผลไม้อยู่ในป่าใหญ่ก็เกิดลางร้ายหลายอย่างเสียมหลุดจากมือกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลัดตกหม่อมฉันตกใจกลัวเป็นห่วงพระองค์และลูกๆได้ยกมือขึ้นไหว้ไปทั่วทิศอธิษฐานขอให้หม่อมฉันและพระองค์ตลอดจนลูกๆรอดพ้นจากภัยนี้ขออย่าให้ราชสีและเสือเหลืองทำอันตรายเลยหม่อมฉันคิดว่าวันนี้เกิดลางร้ายหลายอย่างทั้งเมื่อคืนก็ฝันร้ายจึงตั้งใจจะกลับเร็วกว่าทุกวัน แต่หาผลไม้ไม่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่ผลไม้ที่กินไม่ได้จึงกลับออกจากป่าเย็นไปสำร้ายราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองก็มาขวางทางหม่อมฉันจึงมาจนตกเย็นขอพระองค์ยกโทษให้หม่อมฉันเถิดแม้เช่นนี้พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสอะไรกับพระนางพระนางมัดซีรำพันโดยประการต่างๆว่าทำไมไม่ตรัสกับหม่อมฉันบ้างหม่อมฉันนุ่งห่มหนังเสือเหลืองเก็บผลไม้ในป่ามาให้พระองค์และลูกตลอดมาหม่อมฉันฝนขมิ้นทาให้ลูกนำมะตูมสุกเหลืองนี้มาให้ลูกเล่นและเก็บผลไม้มาด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องเล่นของลูกขอเพียงให้พวกเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกพวกเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาไม่ใช่เพราะหม่อมฉันรักพระองค์และลูกหรอกหรือพระองค์เห็นลูกบ้างหรือไม่หม่อมฉันเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นพระหูสูตรไว้หรืออย่างไรชาตินี้จึงต้องมาพัดพรากจากลูกแม้พระนางมัดซีทรงรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรด้วยทุกข์ของแม่ครั้นพระเวสสันดรไม่ตรัสอะไรพระนางมัดซีก็หวาดหวั่นใจจึงอาศัยแสงจันทร์ออกเที่ยวตามหาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆมีต้นว่าเป็นต้นซึ่งเป็นที่พระโอรสพระธิดาเคยเล่นทรงคร่ำครวญไปตามต้นไม้ที่ลูกเคยนั่งเล่นแต่ก็ไม่เห็นลูกเห็นเพียงตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นทิ้งอยู่เกลื่อนกราดจึงเที่ยวตามหาลูกบนภูเขาเมื่อไม่เห็นก็ทรงคร่ำครวญเสด็จลงจากภูเขากลับมาคร่ำครวญอยู่ในอาสมทอดพระเนตรเห็นของเล่นพระโอรสพระธิดาก็ยิ่งร้องไห้คร่ำครวญหนักว่าตุ๊กตาเนื้อทรายทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาตุ๊กตาชมดตุ๊กตาหงตุ๊กตานกกระเรียนตุ๊กตานกยูงขนหางวิจิตรเหล่านี้ที่ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังอยู่แล้วลูกทั้งสองหายไปไหนจนทำให้ฝูงสัตว์และฝูงนกตกใจออกจากที่อยู่เพราะเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัดซีพระนางมัดซีไม่เห็นลูกทั้งสองที่อาสมก็ออกจากอาสมเที่ยวตามหาไปตามป่าอีกครั้งทรงรำพันว่าพุ่มไม้มีดอกและสาโบกขรณีมีนกจากพรากส่งเสียงร้องดารดาษไปด้วยดอกมณฑาและปทุมอุบลรอยลูกทั้งสองมาเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหายไปไหนเมื่อพระนางมัดซีไม่พบลูกจากที่ไหนก็เสด็จไปหาพระเวสสันดรอีกเห็นพระองค์ประทับนั่งมีพระพักเศร้าหมองจึงทูลว่าพระองค์ไม่ได้ออกไปหาฟืนไม่ได้ไปตักน้ำไม่ได้ก่อไฟฉะไหนพระองค์จึงดูอิดโรยอ่อนแรงเศร้าหมองพระองค์เป็นที่รักของหม่อมฉันไม่มีใครที่หม่อมฉันรักยิ่งกว่าพระองค์เมื่อก่อนความทุกข์ยากนานาประการหายไปเมื่อได้อยู่ร่วมกับพระองค์แต่วันนี้แม้หม่อมฉันเห็นพระองค์กลับทำให้เกิดความเศร้าโศกมากขึ้นแม้พระนางมัดซีกราบทูลถึงอย่างนี้พระเวสสันดรก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระเวสสันดรเย็นชาไม่ตัดด้วยพระนางก็เต็มแน่นไปด้วยความโศกเศร้าร่างกายสั่นเทิมเสด็จเที่ยวตามหาลูกไปตามที่เคยตามหาครั้งก่อนเมื่อไม่พบก็เสด็จกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอีกกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่พบลูกลูกทั้งสองคงตายแล้วแน่พระนางมัดซีเศร้าโศกเที่ยวตามหาลูกไปตามสถานที่ต่างๆถึง3รอบสถานที่ที่พระนางเจ้าเที่ยวไปตลอดคืนเป็นระยะทางราว15โยชน์ครั้นสว่างพระนางเจ้าเสด็จมาประทับยืนคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆพระเวสสันดรเพราะความที่พระนางเสด็จเที่ยวไปตามภูเขาเถื่อนถ้ำป่าไม้และความทุกข์ระทมขมขื่นใจจึงทำให้พระนางหมดแรงสิ้นสติล้มลงใกล้พระยุคลบาทของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทรงตกพระทัยมือไม้สั่นเข้าใจว่าพระนางมัดซีสิ้นพระชนจึงรำพึงว่ามัดซีเธอไม่ควรมาตายในป่าแดนไกลหากเธอตายในเชตุดรราชธานีก็ยังจะได้จัดการศพอย่างยิ่งใหญ่รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกันแต่ตัวเราอยู่กลางป่าแต่เพียงผู้เดียวจะทำอย่างไรได้แม้แต่เสียมที่จะขุดเสาเชิงตะกอนเผาศพก็ยังไม่มีแม้พระองค์จะโศกเศร้าอย่างมากแต่ก็ยังมีสติเสด็จลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าจะดูให้รู้แน่นอนก่อนจึงวางพระหัตตรงหัวใจพระนางมัดซีทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่จึงนำน้ำจากพระเต้ามา แม้ไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายพระนางมาตลอด7 เดือนก็ไม่ทรงใส่ใจว่าพระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความเศร้าโศกสงสารพระนางมัตสีทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าซ้อนพระเศียรพระนางมัตสีขึ้นวางไว้บนตักพรมด้วยน้ำลูบพระพักและที่ตรงพระหทัยประทับนั่งอยู่ครู่หนึ่งพระนางมัตสีก็กลับได้สติพระนางเจ้าทรงมีหิริและโอตตัปปะลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าทูลถามว่าลูกทั้งสองหายไปไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่าพี่ให้เป็นทาสพราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วพระนางมัตสีทูลว่าพระองค์ประทานลูกให้พราหมณ์ไปเหตุไรจึงไม่ยอมบอกหม่อมฉันให้รู้ปล่อยให้คร่ำครวญเที่ยวตามหาอยู่ตลอดทั้งคืนพระเวสสันดรตรัสว่าพี่ไม่อยากบอกเธอให้รู้ตั้งแต่แรกกลัวจะรับไม่ได้เกิดทุกข์ว่าพราหมณ์เท่าเข็นใจมาขอลูกไปเธออย่ากลัวเลยจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแก่ฉันที่ปรารถนาพระโพธิญาณอย่าคร่ำครวญนักเลยเธอคร่ำครวญร้องไห้มากก็ทำให้พี่เจ็บปวดทุกทรมานมากหากเรายังไม่ตายก็คงได้พบลูกทั้งสองสัตบุรุษเห็นยาจกมาขอทานก็ควรให้เธอจงอนุโมทนาการให้บุตรผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นทานของพี่พระนางมัตสีทูลว่าหม่อมฉันขออนุโมทนาพระองค์ทรงบริจาคทานแล้วจงทำพระทัยให้เลื่อมใสเบิกบานขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดครั้นพระนางมัตสีทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอพูดอะไรถึงขนาดฉันให้ลูกที่รักทั้งสองเป็นทานแล้วจิตใจฉันไม่เลื่อมใสความอัศจรรย์ทั้งหลายก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระนางเจ้าฟังพระนางมัตสีเกิดอัศจรรย์และเลื่อมใสการให้บุตรเป็นทานอันเป็นทานสูงสุดของพระเวสสันดรสละพระชายาเพื่อพระโพธิญาณภายหลังจากพระเวสสันดรให้บุตรเป็นมหาทานแล้วท้าวสักกะเทวราชดำริว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันดรได้ประทานบุตรแก่ชูชกทำให้เกิดแผ่นดินไหวบัดนี้ถ้าจะมีคนต่ำช้าคนหนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัตสีผู้ทรงพระสิริโฉมมีศีลาจารวัดงดงามเคารพรักพระสวามียิ่งกว่าชีวิตก็จะทำให้พระองค์อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติอย่ากระนั้นเลยเราจะแปลงเป็นพราหมณ์ไปขอพระนางมัตสีให้พระองค์บริจาคยอดแห่งทานบารมีพระองค์จะได้ไม่บริจาคพระนางมัตสีให้ใครแล้วถวายพระนางคืนให้ครั้นรุ่งเช้าอาทิตย์อุทัยแล้วท้าวสักกะเทวราชจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชรางกเงินไปปรากฏให้สองกษัตริย์เห็นแต่เช้าแล้วตรัสปฏิสันถานถามถึงการเป็นอยู่พระเวสสันดรตรัสว่าพระองค์ทั้งสองอยู่สุขสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดในป่าใหญ่แม้จะมีสัตว์ร้ายมากมายแต่ก็ไม่ทำอันตรายเมื่อพระองค์มาอยู่ป่ามีชีวิตลำบากตลอด7 เดือนเพิ่งจะเห็นพราหมณ์เป็นคนที่สองท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้ามาข้างในเถิดเชิญท่านเลือกทานผลไม้แต่ที่ดีๆดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนพระเวสสันดรทำปฏิสันถานพราหมณ์อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามถึงสาเหตุที่เข้ามาป่าใหญ่ท้าวสักกะเทวราชทูลว่ามาที่นี้เพื่อขอพระนางมัตสีอัครมเหสีของพระองค์เมื่อท้าวสักกะเทวราชในคราบพราหมณ์ชราทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรมิได้ตรัสว่าเมื่อวานนี้อาตมาได้ให้ทานลูกแก่พราหมณ์ไปแล้วถ้าให้พระนางมัตสีอาตมาจะต้องอยู่ในป่าเพียงคนเดียวแล้วจะให้มัตสีแก่ท่านได้อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหดหู่ลังเลขัดเคืองราวกับจะยังภูผาให้บรรลือลั่นตรัสว่าอาตมาให้สิ่งที่ท่านขอด้วยความยินดีโดยไม่หวั่นหวั่นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงจับพระกรพระนางมัตสีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งหลั่งน้ำลงในมือพราหมณ์ได้พระราชทานพระนางมัตสีแก่พราหมณ์เมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระนางมัตสีให้พราหมณ์เป็นทานได้เกิดความมหัศจรรย์ขนลุกพองสยองกล้าวแผ่นดินได้กำปนาดหวั่นไหวแม้พระนางมัตสีก็ไม่ได้แสดงอาการกริ้วพระสวามีไม่แสดงอาการขุ่ยเขินไม่กันแสงแต่ยินดีในการให้ทานของพระสวามีพระเวสสันดรคิดว่ามัตสีจะเป็นอย่างไรจึงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางพระนางมัตสีจึงทูลถามว่าพระองค์มองดูหน้าหม่อมฉันทำไม
2: หม่อมฉันเป็นชายาของพระองค์ตั้งแต่ยังรุ่นสาวพระองค์เป็นพระสวามีชื่อว่าเป็นเจ้าของหม่อมฉันพระองค์ทรงประสงค์จะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานตามพระประสงค์จะทรงขายหรือจะทรงค่าเสียก็ได้เมื่อสละพระชาลีราชโอรสพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีและพระนางมัตสีพระเวสสันดรไม่ได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นไม่ใช่ว่าพระองค์เกลียดชังลูกทั้งสองไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รักพระนางเจ้ามัตสีจึงให้เป็นทานแต่เพราะพระองค์รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าจึงได้ให้บุตรธิดาและพระชายาผู้เป็นที่รักเป็นทานเพื่อพระโพธิญาณพร8ประการท้าวสักกะเทวราชทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงชมเชยว่าพระองค์ทั้งสองชนะข้าศึกทั้งมวลทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้แล้วปัตตภีบรรลือลั่นส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปถึงสวรรค์สายฟ้าก็แปรปราบไปโดยรอบเกิดเสียงโกลาหลประหนึ่งเสียงภูเขาถล่มทลายหมู่เทพทั้งพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระจันทร์พระยมและท้าวเวสสุวรรณมหาราชต่างอนุโมทนาว่าพระองค์ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งทำของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่อสัตบุรุษทำได้ยากภพภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษแตกต่างกันอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่สวรรค์การที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่กลางป่าได้ให้พระโอรสและพระมเหสีเป็นทานนี้จะทำให้พระองค์สำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาท้าวสักกะเทวราชดำริว่าไม่ควรจะชักช้าควรถวายพระนางมัตสีคืนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าข้าพระองค์ขอถวายพระนางมัตสีคืนแด่พระองค์เพราะพระองค์ทั้งสองมีฉันทะอัธยาศัยเสมอกันพระองค์ทั้งสองเป็นกษัตริย์สมบูรณ์โดยสายโลหิตทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดาถูกเนรเทศให้มาอยู่อาสมในราวภัยนี้ขอจงบำเพ็ญบุญกุศลตามสมควรเถิดแล้วบอกว่าพระองค์เป็นพระอินทร์ขอให้เลือกรับพร8ประการครั้นท้าวสักกะจอมเทพตรัสอยู่อย่างนี้แล้วก็รุ่งเรืองเปล่งปลั่งด้วยร่างทิพย์สถิตอยู่ในอากาศพระเวสสันดรตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะถ้าพระองค์จะประทานพรขอพระชนกทรงยินดีรับหม่อมฉันกลับจากป่าสู่พระราชนิเวศครองราชสมบัติตามเดิมนี้เป็นพรข้อที่1หม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้มีนักโทษทำผิดร้ายแรงขอให้สามารถช่วยเขารอดพ้นจากโทษประหารชีวิตนี้เป็นพรข้อที่สองคนที่อยู่ในวัยแก่คนหนุ่มและคนกลางคนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีพข้อนี้เป็นพรข้อที่สามหม่อมฉันไม่พึงล่วงเกินภรรยาคนอื่นพอใจแต่ในภรรยาของตนอย่าตกอยู่ในอำนาจสตรีนี้เป็นพรข้อที่สี่ขอให้บุตรของหม่อมฉันที่พลัดพรากไปนั้นมีอายุยืนจนได้ครองราชสมบัติขอให้เขาครองแผ่นดินโดยธรรมนี้เป็นพรข้อที่ 5ขอให้หาอาหารได้โดยไม่ลำบากทุกวันนี้เป็นพรข้อที่ 6เมื่อหม่อมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติอย่าได้หมดสิ้นไปแม้บริจาคแล้วก็อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังขณะกำลังบริจาคก็ขอให้จิตใจผ่องใสนี้เป็นพรข้อที่ 7เมื่อหม่อมฉันตายแล้วขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งขออย่าได้เกิดอีกนี้เป็นพรข้อที่8ท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าไม่นานนักพระบิดาของพระองค์จะเสด็จมารับพระองค์ส่วนพระโอรสและพระธิดาก็อย่าทรงเป็นห่วงครั้นท้าวสักกะเทวราชประทานโอวาทอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับทิพยสถานของพระองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพราหมณ์ชูชกพาพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้งสองพระองค์เดินทางไกลถึง60โยชน์เหล่าเทพยดาได้อารักขาพระกุมารทั้งสองพระองค์ตลอดเส้นทางในระหว่างการเดินทางเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตชูชกก็ผูกพระกุมารทั้งสองไว้ที่ก่อไม้ให้บรรทมที่พื้นดินตนเองขึ้นต้นไม้นอนที่วางคาคบกิ่งไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายในขณะนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรและเทพธิดาองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัตสีมาแก้มัดพระกุมารทั้งสองออกนวดพระหัตถ์และพระบาทให้ส่งน้ำแต่งตัวแล้วให้เสวยอาหารทิพย์ให้บรรทมบนที่นอนทิพย์พออรุณขึ้นก็เอาเครื่องพันธนาการผูกไว้ตามเดิมและอันตรธานหายไปพระราชกุมารทั้งสองพระองค์ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างไร เสด็จไปด้วยการอนุเคราะห์ของเทวดาอย่างนี้ครั้นสว่างแล้วชูชกลงจากต้นไม้พาพระกุมารทั้งสองเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่กาลิงครัตจนมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกาลิงครัตอีกทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาดลใจให้ชูชกเห็นทางไปกรุงเชตุดรเป็นทางไปกาลิงครัตชูชกจึงนำสองกุมารเลือกเดินทางมุ่งหน้าไปกรุงเชตุดรด้วยเข้าใจว่าเป็นทางไปแคว้นกาลิงครัตลัดเลาะไปตามเชิงภูผาที่เดินไปได้ยากจนลุกเข้าเขตกรุงเชตุดรใกล้รุ่งวันนั้นพระเจ้าสนชัยฝันว่าพระองค์ประทับนั่งในท้องพระโรงขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผิวดำหน้าตาเหี้ยมเกรียมนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์พระองค์รับดอกบัวทั้งสองดอกไว้ประดับที่พระกันทั้งสองข้างละอองเกสรดอกปทุมสองดอกร่วงลงบนอกของพระองค์พระเจ้าสนชัยตื่นบรรทมทรงคุ้นคิดถึงความฝันจึงตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายพวกพราหมณ์ทูลพยากรณ์ว่าพระประยุรญาติผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่จากไปนานจะกลับมาพระเจ้าสนชัยสดับคำพยากรณ์นั้นแล้วทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงสนานพระเศียรแล้วเสวยพระกยาหารตั้งแต่เช้าตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งในท้องพระโรงเทวดาดลใจให้พราหมณ์ชูชกนำพระกุมารมายืนอยู่ที่ท้องสนามหลวงขณะนั้นพระเจ้าสนชัยคอยทอดพระเนตรดูหนทางที่มาสู่ท้องสนามหลวงอยู่ตลอดเวลาทรงมีใจจดจ่ออยู่ว่าจะมีใครมาทรงเห็นพระกุมารทั้งสองพระองค์แต่ไกลจึงตรัสถามข้าราชบริพารว่านั่นใครกันหน้าตางดงามยิ่งนักคนหนึ่งคล้ายชาลีคนหนึ่งคล้ายกันหาหลานเราทรงรับสั่งอำมาตย์คนหนึ่งให้ไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาอำมาตย์คนนั้นไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาเบื้องพระพักพระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรเห็นหลานถูกพราหมณ์ผูกมือจูงมาก็เศร้าโศกยิ่งจึงตรัสถามพราหมณ์ชูชกว่าพราหมณ์ท่านนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนวันนี้จึงได้มาถึงเมืองของเราแล้วท่านจะไปไหนต่อชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรพระราชทานพระราชโอรสทั้งสองให้ข้าพระบาทนับแต่ข้าพระบาทได้พระราชกุมารพระราชกุมารีมานับได้15ราตรีเข้าวันนี้พระเจ้าสนชัยตรัสว่าไหนท่านพราหมณ์ลองว่าไปท่านพูดอย่างไรพระเวสสันดรจึงประทานลูกให้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านได้มาโดยชอบใครบ้างจะให้ลูกในไส้เป็นทานได้ชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรเป็นที่พึ่งของเหล่าคนยากดังธรณีเป็นที่พึ่งอาศัยของหมู่สัตว์และดุจดังสาครเป็นที่รวมแห่งแม่น้ำทุกสายเมื่อพระเวสสันดรเสด็จประทับแรมอยู่ในป่าใหญ่พระองค์ได้พระราชทานพระโอรสและพระธิดาให้ข้าพระบาทขณะนั้นพวกอำมาตย์และข้าราชบริพารต่างติเตียนพระเวสสันดรกันขึ้นอื้ออึงว่าพระเวสสันดรทำลงไปได้อย่างไรเมื่อครั้งยังครองคราวาสพระองค์มีพระราชศรัทธาบริจาคทานมากมายจึงถูกขับไล่จากราชอาณาจักรให้ไปอยู่ในป่ากลับให้ทานลูกในไส้เสียอีกดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
4: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนายนฤพลเย็นประเสริฐได้คะแนนนำนายเดชรัตน์สุขกำเนิด
5: นายพิจารณ์ชาววพัฒนพงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีเบอร์4ได้แถลงขอบคุณเสียงประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้และยินดีกับนายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.เบอร์1ที่มีคะแนนนำและชนะการเลือกตั้งหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 20:33 นาทีนับคะแนนไปแล้วร้อยละ 68.3 ปรากฏว่านายณฤพลได้คะแนนนำเป็นอันดับ1จำนวน 132,253 คะแนนรองลงมาเป็นนายเดชรัตน์ได้ 94,179 คะแนนและนายธามพักบวรได้ 4,975 คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,075,971 คนและมีหน่วยเลือกตั้ง 1,450 หน่วยด้านนายณฤพลเย็นประเสริฐขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจให้เข้ามาทำงานในพื้นที่และจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันพบประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพร้อมติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่2อำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,000 ครัวเรือน
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพื้นที่

0: ้รับผลกระทบแล้ว2อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอ2พี่น้องรวมจำนวน9ตำบล39หมู่บ้าน 1,121 ครัวเรือนขณะนี้มีปริมาณน้ำระบายอยู่ที่85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีและคลองสาขาติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐเป็นระยะด้านสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทแจ้งว่าในวันนี้มีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำปัจจุบันยังอยู่ในระดับปลอดภัยทั้งนี้จากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในช่วง 1-9 วันข้างหน้าคาดว่าในวันที่27กันยายน2569ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100-1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไปรุ่งทิพย์อมรธารีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อวันที่แถลงข่าว16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานเจอพี่แอดที่กำลังจะรีบไปแถลงข่าวเรื่องของการรวมศิลปินระดับพระการดังนั้นเลยมือกีตาร์นี่ก็สุดยอดศิลปินแต่ละท่านก็สุดยอดแล้วก็เพลงที่กำลังได้ไปที่เปิดที่คิดเขียนขึ้นแล้วก็ในการแถลงข่าวไปเนี่ยก็ลืมถามว่าทำไมว่าใช้นายน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะก็คงจะคิดเอานะคิดเอาเองว่าจะเป็นแบบคำว่าคือนายแน่มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะว่านั่นคือนายแน่มากระดับโลกจริงๆแล้วก็แน่นอนนะครับน้องได้รับการยอมรับลูกสาวแห่งชาติอีกคนหนึ่งที่ได้ลุ้นกันในวันที่อังคารใช่ไหมฮะ22ก็มากับที่จะต้องเข้าสู่รอบชิงแล้วลุ้นกันหลายคนบอกว่าจะใช้เพลงของใครในการโชว์ในครั้งนี้นะฮะก็เดากันไปต่างๆนั้นนะเมทัลลิก้าบ้างอะไรบ้างแต่จะเพลงของใครก็แล้วแต่นะคือต้องสุดยอดจริงๆนะครับจากนักดนตรีข้างถนนที่คุณพ่อนะฮะเป็นแรงขับพลังตั้งแต่การชื่นชอบในบทเพลงร็อกแล้วก็ส่งต่อให้กับสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ที่อยู่ในเกิดขึ้นแล้วก็ความสามารถแล้วก็ฝีไม้ลายมือนะฮะที่เหลือตอนนี้ก็คือสู่เวทีระดับโลกกันไปสวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับผมพิยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกับเพลงที่เมื่อวานมีคู่ขอไว้แล้ววันนี้คุณบุญประกอบโอกรินก็ได้จัดการใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดขึ้นในต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ที่ฝนตกกระหน่ำลงมาหลายที่โดยเฉพาะในพื้นที่ในภาคกลางของกรุงเทพมหานครก็ดูแลเรื่องราวของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตรงนี้กันไปนะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz AM 891และ 1467 คลื่นเตือนภัยภาคกลางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับของทนดนตรี0816346452แล้วก็หลายๆบทเพลงทั้งที่คุณขอมาแล้วก็ทั้งที่ในกูเกิลฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาได้ส่งกันมาให้แล้วก็จะได้เลือกนำมาขึ้นเอามาฝากขึ้นในคืนวันอาทิตย์นะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็มีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็ในข้อมูลข่าวสารของงานเพลงด้วยชีวิตมาฝากกันเมื่อเช้าอยู่เวรเช้าที่อ่านข่าว7นาฬิกาวันสุดท้ายหลังจากที่อยู่มาตลอดทั้งสัปดาห์ใน1อาทิตย์เพราะว่าก็ถือว่าเป็นการอำลากับชีวิตราชการและก็การทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวซึ่งก็จะยุบตำแหน่งนี้กันไปที่เรียบร้อยแล้วในต่อไปก็จะไม่มีตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าวที่ผมได้ทำหน้าที่มา37ปีในการอ่านข่าวทั้งภาคเช้าภาคค่ำภาคต้นชั่วโมงแล้วก็ภาคอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการถ่ายทอดเสียงงานพระราชพิธีแล้วก็งานรัฐพิธีต่างๆก็งานอื่นๆอีกก็คือเรื่องของการจัดรายการทนดนตรีซึ่งก็คิดว่าน่าจะทำหน้าที่ต่อไปสำหรับทนดนตรีในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ในนี้ทางถนนดนตรีไลฟ์ที่ปีหน้านะฮะกำลังเดินเรื่องของทางการขออนุมัติโครงการจากทางผู้บริหารทางกรมประชาสัมพันธ์กันต่อไปว่าจะมีการจัดในปีหน้าอีกหรือไม่ถ้ามีนะครับเราก็จะได้พบได้เจอกันนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็จะนำเป็นเทปบันทึกที่ได้บันทึกเอาไว้มาออกอากาศซึ่งตอนนี้ก็จะออกอากาศในครั้งต่อไปในวันเสาร์หน้าเทปบันทึกการแสดงของนังหงาคาราวานจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายก็จะออกอากาศกันเสาร์ละ1ชั่วโมง4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT หลังจากนั้นก็จะได้นำเทปจากที่เราได้บันทึกเอาไว้จากการแสดงสดในเดือนละครั้งที่คุณได้เข้ามาชมทุกๆครั้งในทุกๆเดือนนะฮะก็มาออกอากาศกันไล่กันไปเรื่อยๆส่วนทางทนดนตรีก็คิดว่าในทางวิทยุ
ก็จะได้นำเทปของมาริโฮน่ามาออกอากาศในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับอำลาทนนดนตรีหลายก็จะได้ฟังกันก่อนสำหรับมาริโฮน่านะครับกับเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับความงามที่แตกต่างพี่ป้อมพี่โตครับ

ชาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับพอดีทางหลังใหม่นี่กำลังรับสายผู้พิการสายตาที่อยู่ที่เชียงรายที่เขามาทาง0816346452ก็เลยต้องค้างการพูดคุยไว้หน่อยนะครับบอกว่าฟังตั้งแต่ที่พูดถึงเรื่องไปส่งลูกเรื่องที่ไปทำนู่นทำนี่อะไรเนี่ยก็คงจะได้ฟังแบบเหมือนกับร่วมเดินทางกันไปด้วยกันนะครับเพราะว่าก็มองไม่เห็นใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนของผู้ที่พิการทางสายตาได้อย่างจริงๆเลยสำหรับทางวิทยุเพราะว่าเราก็มีแต่เสียงที่จะทำให้เขารู้สึกได้ครับเสียงที่ทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนเสียงแบบนี้ควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็ช่วงที่เราถ่ายทอดจนดนตรีไลฟ์เนี่ยนะครับเราฟังอยู่นะฮะแล้วก็เลยโทรมาทาง0816346452ทั้งในไลน์นะครับผมยังไม่ได้ตอบไลน์เลยวันนี้ต้องขอดูในไลน์กันก่อนนะครับหมดแต่ดูยอดเขาเข้ามาดูเยอะนะ 4,000 กว่าเนี่ยที่วันนี้น้องต้อมทิติมาอินกรัมที่อ่านข่าวอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไลฟ์ในช่วงที่อ่านข่าวด้วยก็เลยมียอดเข้ามาชมนี่ทั้ง 4,000 กว่านะครับก็แสดงไว้ความสนใจนะฮะคงไม่ได้สนใจผมแล้วนะครับเพราะว่าสนใจในสิ่งที่เรื่องที่เรานำเสนอกันมากกว่าคือว่าเบื้องหลังการอ่านข่าวแล้วก็ในการทำหน้าที่มา37ปีว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างไรมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างไรแล้วก็มีปณิธานมีอุดมการณ์อย่างไรแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวความยากลำบากผ่านสิ่งต่างๆที่เป็นประสบการณ์ในการทำงานอย่างไรมากกว่าก็เลยทำให้มียอดเข้ามาชื่อมารับชมกันถึง 4,000 กว่าครับคุณโอ๊ตแม่โจ้บอกฝนกำลังตกครับ BTS ช้างเอราวัณอ๋อฮะก็นั่งรถไฟฟ้าเหมือนลูกสาวผมนะครับที่เขาก็ตอนนี้เรียนปริญญาโทเนี่ยก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปที่จุฬาแล้วก็จากจุฬาก็นั่งรถไฟฟ้ากลับไปสอนหนังสือต่อที่ตรงปิ่นเกล้าแล้วพอดึกๆบางทีก็นอนค้างที่สตูดิโอนั่นเลยแล้วตอนเช้าตอนเช้าหรือตอนสายก็ผมก็จะไปรับบ้างว่าเขาอาจจะกลับทางแก๊ปบ้างครับถ้าเราทำงานแต่ตอนนี้ถ้าเราเกษียณแล้วก็คงจะมีเวลาในการที่จะได้ไปรับลูกส่งลูกเพิ่มเติมขึ้นก็อย่างนี้ครับเพราะชีวิตที่อยู่ในภาคเมืองขึ้นรถลงรถลงเรือกันนะฮะยังดีไม่ต้องไปลงเรือก็ขึ้นรถลงรถนั่งแก๊ปต่อมอไซค์ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะก็สังคมชีวิตชาวเมืองก็จะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนถ้าอยู่ในชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดก็จะมีเวลานะฮะไปไหนกันไหนก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของนะฮะเรื่องของการจราจรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณลิ้มส่งอะไรมาเนี่ยคำแปลไทยอยู่ติดตามพี่มานานมากแต่น้อยกว่าเจ้าเล็กบางปูค่ะนั่นต้องยอมให้นางคุณเลขาอ๋อครับใช่เรื่องบางปูนี่ป่ามาตั้งแต่สมัยจัดรายการอยู่ทาง AM เลยนะครับ AM เนี่ย819นะฮะก็ทำกิจกรรมก็ไปด้วยกันนะครับเคยไปที่เขาจักรันที่ทางอะไรนะเขาเรียกอะไรดูสิปาจีนหรืออะไรอรัญญประเทศมั้งครับนะฮะเขาจักรันเคยไปทำห้องสมุดอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเลขาบอกต่อไปนี้ไปเดินทางไปบนถนนเส้นดนตรีที่สุขสันต์นะคะพี่คือข้าราชการที่ดีมากๆค่ะเสียสละเพื่อมวลชนเสมอมามีคำแนะนำที่ดีแก่เหล่าสมาชิกและความภูมิใจให้สมาชิกตลอดติอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบคุณมากนะครับดนตรีบ้านสวนละครคล้ายวันเกิดย้อนหลังเรายังเป็นนักเดินทางนะครับคุณออสสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากนะครับก็มีภาพนักงานนี่ใครคุณออสเอเจอ๋อเจอร้านเรือเพจของร้านอาหารเผื่อใครอยากจะไปเจอนั่งหงาได้ครับวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะวันนี้เหรอที่ไหนครับวันนี้นาเขาเล่นที่ไหนเดี๋ยวดูก่อนร้านอะไรไม่เป็น
็นไรยังไม่ได้ไปหมดโปรโมทร้านเขานะครับขอบคุณมากครับวันนี้คนรักเพื่อชีวิตป้าไหมคลอง8อ๋อนี่ของเมื่อวานนะฮะครับป้าไหมคลอง8อยู่ในไลน์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ทาง0816346452ก็ป้าก็จะโทรมาอยู่เสมอๆครับใน Google Form วันนี้เพลงที่ขอมาก็คล้ายๆเพลงของเมื่อวานนะฮะมีเหให้ชายแดนคุณกัลยาอัฏฐาสินหมอผีคลองเมืองคุณจรัสโกดำเจ้าคุณและแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับแล้วก็มีขอจากเมื่อวานด้วยนะฮะคนเผาถ่านเลยมาริโฮน่าไม่เคยได้เปิดเพลงนี้เลยไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปเช็คฟังก่อนแล้วกันนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทางจังหวัดแพร่นะฮะ0816346452กับเพลงของแฮมเมอร์นะฮะพอดีแฮมเมอร์จะมีงานปีหน้าผมก็ต้องไปร่วมงานถามว่ามีคนถามว่าเกษียณแล้วทำอะไรโอ้โหตอนนี้กลับเป็นว่าพอเกษียณแล้วมีงานทางด้านพิธีกรกับคนเพื่อชีวิตเกือบทุกเดือนเลยนะครับเกือบทุกเดือนเลยตั้งแต่เดือนตุลานี่นะฮะตุลามีน้ำหมูพงเทพไปถึงพฤศจิกาที่ไปเมืองการนะครับมโหฬารอะไรเฟสติวัลเนี่ยนะครับเมืองการแล้วก็ธันวามาริโฮน่านะครับมาริโฮน่าก็มกรารู้สึกมกรานี่จำไม่ได้มีงานอะไรอยู่แต่มีแน่นอนนะฮะแล้วก็กุมภามีนานะครับส่วน50ปีแฮมเมอร์นี่จัดเดือนพฤษภา22นะครับเสาร์22พฤษภา50ปีแฮมเมอร์นะฮะทุบให้โลกจำนี่ค้อนทุบให้โลกจำโอ้เจ๋งอะไอเดียดีค้อนนะครับเจ้าขุนค้อนทุบให้โลกจำเลยนะครับตำนานขุนค้อนแห่งวงการเพื่อชีวิตนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดใช้คำนี้ดีนะเสาร์22พฤษภาคมนะครับสยามภาวไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์สยามพารากอนครั้งเดียวจะรอบ50ปีนะครับเพียง1,000ที่นั่งเท่านั้นก็จะเปิดจองวันที่5ตุลาคมนะฮะเวลา10นาฬิกาบัตร1,500 1,800 2,000 และ 2,500 บาทนะฮะทาง Event Pass นะครับ50ปีนี้มาทุบไปด้วยกันทุบอธรรมให้โลกจำด้วยเสียงเพลงนะครับเจ้าขุนคอนโอ้สี่พี่น้องแฮมเมอร์แขกรับเชิญนี่ถือคอนอย่างในหนังเรื่องทอเลยนะฮะพี่แอดคาราบาวนะครับเพื่อนรักของพี่ดิมอนุชาประธานนะครับก็จะเราไปนะไปทุบให้โลกจำกันในวันที่22พฤษภาคมปีหน้ากับแฮมเมอร์ชาวประมงครับที่คุณขอมา

ในไลน์ของทนดนตรีก็มีสอบถามเข้ามาว่าตุลางานหน้าหมูที่ไหนครับคุณโอ๊ตแม่โจ้ก็ที่เดียวกันกับที่แฮมเมอร์จะจัดนี่นะครับสยามพาวไลสยามพารากอนด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงไปสถานที่ผิดยุ่งเลยครับมันตัวเล็กด้วยนะครับก็น่าจะใช่ใช่ไหมพูดคนพูดเพลงมันพูดไม่เข้าหูเขาทำโปสเตอร์เป็นสีน้ำตาลนะฮะอ่านยากนะครับเห็นไหมครับน่าจะที่เดียวกันนะฮะถ้าเปิดจองบัตรไปแล้วด้วยตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนะฮะเหมือนกันอีเวนต์พาสเหมือนกันบัตรเขาทางน้ำหมูนี่บัตรจะมีราคาเท่าไหร่ตัวเล็กก็เกินนะฮะ 2,500 2,000 นะครับ 1,000แปดเลย 1,500 ด้วยนะฮะไม่มี 1,300 ด้วยนะครับพันที่นั่งเท่ากันนะฮะพันที่นั่งเหมือนกันใช่ครับสยามพาวไลที่เดียวกันนะฮะที่ผมยังไม่เคยไปที่นี่ต้องไปดูซะหน่อยส่วนมโหฬารเดอะลิเจนนี่ที่กาญจนบุรีนะครับที่ซุกที่ไซโยกกาญจนบุรีสวนไซโยกแลนด์นะครับ14พฤศจิกายนก็โหรวมเพื่อชีวิตระดับตำนานอีกแล้วนะครับแล้วก็มีวงน้องใหม่ๆด้วยนะครับขวัญใจไววิทย์ก็มีวงอะไรนะด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์บอมเบอร์มีฮิวโก้ด้วยนะฮะครับก็ไปติดต่อได้ผมเลยส่งเข้าไปในไลน์แล้วกันนะครับจะได้ดูข้อมูลกันด้วยแล้วก็แคมไฟมาริโอนาก็16ปีแคมไฟดนตรีมาริโอนาตำแผ่นดินนี้มีตำนานก็ในวันที่5ธันวาคมนะครับแล้วงานติดต่อกันเลยหลายคนบอกแล้วหลังจากเกษียณแล้วจะได้อ่านข่าวไหมมันก็ต้องไม่ได้อ่านแล้วล่ะครับเพราะว่างานในหน้าที่ก็จะต้องหมดไปครับแล้วก็งานที่ต้องไปบรรยายถ่ายทอดเสียงก็จะต้องหมดไปเพราะว่าเป็นงานในหน้าที่แต่ในงานทางด้านดนตรีเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าทางสถานีเขาให้จัดต่อก็จะทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่านำ อุปกรณ์มาตั้งหรือตั้งไว้ในการทำรายการเนี่ยมาหลายปีแล้วนะฮะก็ตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำไปเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดเพลงของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์เนี่ยก็ได้ฟังแล้วจากโคราชนะฮะเขาบอกว่าอายุ73แล้วเรียกพี่ได้เลยครับก็ยินดีเรียกพี่แล้วก็บอกว่าฟังมาตั้งแต่ก่อนโควิดอีกนะครับทั้งเรื่องการอ่านข่าวการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีต่างๆเพราะว่าก็ติดตามมาตลอดนะฮะเพราะว่าเนื่องจากทำไมเปิดเพลงได้ตรงกับความรู้สึกที่อยากจะฟังนะฮะก็เลยติดตามฟังมาตลอดสำหรับรายการทนดนตรีแล้วขอบคุณมากนะครับธนรงค์กรธรรมชาติเข้ามาในหลายแล้วนะครับแล้วก็ เรื่องที่ถามมาว่าพี่โยน่าจะไลฟ์สดตอนจัดรายการทนดนตรีด้วยนะครับเพื่อคนรักเพื่อชีวิตก็กำลังคิดอยู่ว่าจะให้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องเขยเขาติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วกับรอคุณเมฆขันแก้วนี่แหละครับที่จะมาดำเนินการเรื่องระบบต่างๆนะครับหมดจะไปตกปลาอยู่นะฮะฝนฟ้าตกนี่มันจะตกปลาเดี๋ยวก็ถลายหล่นล่วงลงไปข้างบ่อเนี่ยไม่มีใครเจอแต่เดือดร้อนอีกนะครับก็ได้ครับจะถอดติดตั้งเครื่องเสร็จแล้วก็ตั้งแต่ว่าจะไลฟ์สดด้วยแต่ก็จะเห็นผมมากับอาการแปลกๆบ้างอะไรนะครับก็ได้ฮะจะตั้งอยู่แต่ว่าจะไลฟ์นั่งเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็เห็นบรรยากาศที่บ้านตรงนี้ด้วยนะครับก็อาจจะเห็นผมนั่งกินในนู่นกินในนี่ได้ด้วยใช่ไหมฮะจัดรายการที่นั่งเอาของคบเคี้ยวอะไรมานั่งกินด้วยนะครับหรือเครื่องดื่มบางอย่างนะฮะที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงของการเปิดเพลงนะครับคุณหนึ่งส่งมาให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะได้มองให้ชัดๆหน่อยนะฮะครับเพลงที่คุณขอมาจากเชียงรายครับเป็นผู้ที่พิการทางสายตาขอเพลงโยโกฮาม่าแล้วก็จากอำนาจเจริญขอตุ๊กตามาปิดท้ายในชั่วโมงแรกของ
ทนหนุนตรีกันนะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: าธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
4: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษาน
6: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพและมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดจนการจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะไม่ทิ้งใครไว้นอกระบบการศึกษานอกจากนี้ยังขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างแอปพลิเคชัน EduPath เป็นซูเปอร์แอปที่จะเชื่อมโยงทุกระบบในต้นปี2570โดยจะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพใหม่ที่มีรายได้ที่ยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
5: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เร่งสืบสวนจนทราบข้อมูลยานพาหนะและออกหนังสือเรียกตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองและต้นกล้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: นายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวถึงกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าและการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังและห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้ยังได้สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: สหรัฐเตือนความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนว่าการประทะกันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายสำคัญในกลุ่ม

0: งริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งพร้อมระบุว่าพลเมืองอเมริกันควรทบทวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐเมริแลนด์ก่อนกำหนดและเดินทางกลับมายังทำเนียบขาวในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยไม่มีการชี้แจงใดๆจากทางทำเนียบขาวน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พริงภูผายังท้าคนที่ดงเจี๊ยบสุพรรณบุรีขอมาทางกับการฟอร์มที่แอดมินได้นะฮะส่งเอาไว้สำหรับการขอเพลงท่านละ2เพลงในแต่ละสัปดาห์นะฮะก็เป็นแบบฟอร์มที่ทีมงานทนดนตรีได้จัดทำไปให้เพื่อสะดวกในการขอเพลงแล้วก็ผมจะได้เช็คดูว่าได้มีขอกันมาสักกี่เพลงนะกี่ท่านด้วยนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันในคืนวันอาทิตย์กับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังคันจันทร์ประสานวงสว่างสมเกียรติแท้มณีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเนื้อในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคุณบุญประกอบโอกรินและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงที่ทั้งคุณคอทั้งใน Google Form แล้วก็ทั้ง0816346452แล้วก็ทั้งไลน์ด้วยก็ส่งเข้ามานะฮะแล้วก็ขอบคุณเข้ามาได้ละไลน์กันแล้วมีคำถามบอกเราจะฟังข่าวที่ไหนก็ฟังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยได้ท่านอื่นๆน้องๆรุ่นใหม่ๆเขาก็จะได้ทำหน้าที่กันต่อไปผมก็จะต้องหยุดการทำหน้าที่ไปสำหรับในระบบราชการที่เราได้กำหนดไว้ว่า60แล้วก็จะต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ในส่วนของรายการในวันเสาร์อาทิตย์เราคิดว่าน่าจะยังทำงานกันอยู่ต่อไปลุงเจี๊ยบสุพรรณบุรีบอกขอบคุณครับผู้พายังท้าคนจะถึงสุขภาพของศิลปินทุกๆขั้นแล้วนะครับเดินเหินกันไม่ค่อยสะดวกนั่งรถก็ต้องลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องแบกต้องหามกันไปหลายคนบอกแบบพวกแซะพวกนี้ก็ชอบบอกว่าทำไมไม่นอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ให้ลูกหลานดูแลแล้วการไปแสดงดนตรีนี่มันที่มันไม่ได้ไปเพื่อในปัจจุบันนี้ในการหล่อเลี้ยงชีพแล้วนะครับเป็นการไปเพื่อรับใช้มวลชนและให้รู้ว่าศิลปินที่ยังทำงานอยู่ยังร้องเพลงได้ยังรับใช้มวลชนได้แล้วก อยากไปพบปะเจอแฟนทั้งหลายนะฮะนี่คือจิตวิญญาณของศิลปินมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คงจะเป็นเรื่องสิ่งที่ทำได้ไม่อยากเป็นภาระอะไรกับใครแล้วการเดินทางมันก็จะทำให้ได้มีการเปิดโลกเปิดในสิ่งที่มองหูตาที่เคยได้พบได้เจอกับสถานที่ที่เคยไปหรือสถานที่ใหม่ๆก็จะได้พบเป็นบรรยากาศนะถามว่าลำบากไหมก็อาจจะลำบากบ้างยกตัวอย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็การดูแลแต่ถ้าถามของคนเพื่อชีวิตเขาดูแลกันได้นะฮะแฟนคลับของคนเพื่อชีวิตหรือลูกทุ่งนะฮะที่น้องต้นข้าวเนี่ยแฟนคลับเขาน่ารักเขาดูแลกันได้นะครับนั้นเสียเป็นเพื่อชีวิตที่เคยได้ทำงานให้กับนะฮะผู้ฟังผู้ชมมาเนิ่นนานเนี่ยผู้ชมผู้ฟังก็ดูแลกันได้แล้วก็มีความรักและความปรารถนากันอยู่เสมอแต่ไม่ต้องไปกังวลแซะกันเรื่องเกาะกระแสแก่แล้วเกาะกระแสเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องไปเครียดกับไอ้พวกเสียงนกเสียงกาเหล่านี้เพราะว่ามันเกินกว่าที่เป็นเรื่องที่จะต้องไปนั่งเกาะกระแสอะไรแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ในความถ่ายทอดในเรื่องของสิ่งที่เขาทำออกมาแล้วนะฮะหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะก็ทำหน้าที่กันไปทุกคนนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในบทเพลงที่คุณขอมาในคอนฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ลุงเจี๊ยบสุพรรณตอนนี้เป็นส่วนของเดี๋ยวนะครับต้องดูกดไปกดมาโทรศัพท์นี่ตอนนี้เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาก็ต้องจับไอ้เจ้าเนี่ยนะฮะก็คือไอ้เจ้าโทรศัพท์เมื่อไหร่เราจะเลิกจับมันสักทีหรือมาก็ต้องมานั่งกดดูว่ามีข้อความอะไรจะมาถึงกันบ้างเหตุให้ชายแดนนะครับคุณกัลยาอัฏฐาสินขอมาแล้วก็เพลงพินนะฮะที่ขอมาจากสาวสุราษฎร์นะครับ

เดือนเพ็ญที่ประไมคลอง8ขอมาก็มอบให้แล้วนะครับ3เพลงติดต่อกันเนื่องจากว่าอีก2เพลงต่อไปนี้พิมพ์ชื่อเพลงอย่างเดียวก็ใช้เวลาเกือบจะครบเพลงที่เปิดไปทั้ง3เพลงเลยกับเพลงที่คุณเจ้าคุณขอมานะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครของเขียนไข่และวานิชแล้วก็พอเลยจะเปิดอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงของดวงดาวเดียวดายที่กำลังจะได้นำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายที่กำลังจะออกอากาศในช่วงเสาร์ต่อไปนะฮะก็กำลังจะบันทึกนะฮะบันทึกพิธีกรนะฮะผมต้องมีพิธีกรเข้ารายการเพราะว่าท่านรองโชริตเจ้าอนชวัตบุญโชริตเนี่ยนะครับท่านรองบิ๊กที่จากไปเนี่ยได้ให้คำแนะนำแล้วน่าจะเป็นรูปแบบที่จะมีการพูดถึงบทเพลงบ้างหรือว่าการเข้ารายการที่จะเป็นรูปแบบรายการแบบท่อนดนตรีบ้างทางทีวีก็เลยเกิดกำเนิดขึ้นมากับออนทีวีซึ่งนำเทปท่อนดนตรีไลฟ์ทุกๆครั้งที่เราได้แสดงให้คนได้ชมกันเดือนละครั้งเมื่อ3ปีที่ผ่านมานั้นมาตัดต่ออากาศกันโดยทีมผลิตรายการของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มก็อย่าลืมติดตามกันได้เพลงต่างๆที่คุณขอมาในคลิปวันนี้ก็ทยอยๆมันจะแบบเย็นๆซึ้งๆเหมาะกับบรรยากาศที่จะได้พักผ่อนนอนหลับจริงๆเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นี่ก็ไม่ได้เหมาะที่จะออกมาเดินเพ่นพ่านมันเฉอะแฉะแล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้คนที่ขับรถขับราอยู่ในขณะนี้ก็ดูเส้นทางให้ดีๆเพราะว่าไฟบางทีเขาก็ปิดเปิดๆแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เปิดปิดไปหมดเพราะตอนนี้เขาลดค่าไฟของทางสาธารณะไม่ไปบวกเพิ่มกับผู้ใช้ไฟบ้านแล้วก็เลยปิดดึบๆดึกๆ มืดๆมองไม่ค่อยเห็นทางกันนะฮะเพราะยังไงก็เปิดบ้างก็ได้นะครับผมไม่ได้เสียเงินให้ก็ปิดทำไมถึงมืดตื่นนะครับแล้วก็ค่าไฟอะไรก็ลดลงเยอะๆด้วยนะฮะชาวบ้านก็ลำแย่กันนะฮะก็ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นน้ำมันแล้วไฟลดให้ชาวบ้านก็เยอะๆบ้างนะครับเป็นไปได้แค่ไหนก็ไม่ได้ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าก็ลำบากกันอยู่ในทุกๆเดือนกว่าจะหากันได้กันมาหล่อเลี้ยงปากท้องชีวิตครอบครัวกันแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับและใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่ได้ตามมาในฤดูหนาวชื่อเพลงอย่างกันงานเขียนวรรณกรรมดวงดาวเดียวดายครับ

ชื่อเพลงก็จำไม่ได้แน่แล้วก็ไม่ได้ติดตามกันบ่อยๆว่าใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่ได้ตามมาในฤดูหนาวจากดวงดาวเดียวได้ก็ให้ไว้สำหรับบรรยากาศที่ฝนฟ้ากระหน่ำประมาณหลายๆวันติดๆกันยุงเยอะนะฮะในขนาดในบ้านเองมันเพิ่งเข้ามาได้ยังไงก็เป็นเรื่องที่แบบอยู่กับมันไปได้ตลอดสำหรับคือเวลาที่ออกไปเก็บกวาดบ้านในช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะต้องรีบนะฮะยิ่งตอนช่วงที่ฝนตกเนี่ยแน่นอนว่ายุงมันเยอะนะฮะเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจะมีพวกต้นไม้ใบหญ้าแล้วพวกหญ้านี่ยังไม่ได้ตัดฉันก็ยาวเร็วเหลือเกินนะครับเพลงต่างๆที่ติดได้ค้างๆไว้ดูที่ขอมานะครับกำลังอยู่พอดูว่าเอ๊ะผมเปิดเพลงที่เคยขอไว้เพลงนี้แล้วหรือยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเปิดให้ก็แล้วกันแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่โทรมาทาง0816346452ที่ถามถึงเพลงของเนเน่นะฮะเพลงของพี่แอดนี่นะครับที่พูดถึงเนเน่เนี่ยเปิดไปได้ยังเมื่อวันที่โทรมาผมเปิดไปแล้วตั้งต้นชั่วโมงนะครับนี่นี่นายแนกมากเนี่ยเปิดไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงละเดี๋ยวจะให้ฟังที่นี่นี่เล่นกีตาร์แบบฝีมืออีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวคอยช่วงชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับก็มีเพลงเดี๋ยวนะฮะคืนสู่ไร่คืนสู่รักนี่รู้สึกจะน่าจะยังมีอยู่จะดูก่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเพลงนี้ที่เคยขอไว้เนี่ยเปิดไปหรือยังครับคุณประกอบโอปินพอดีผมไปเช็คในไลน์เขาใส่ไว้ให้แล้วนี่นะครับก็จะมอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ก็แล้วกันนะครับสำนักงานของพิทักษ์เสริมราชแต่งเลยครับ

ไม่สามารถจะแทนที่ได้คือความรักกลับมาเพียรหาหัวใจของตัวเองบนพื้นแผ่นดินที่อบอุ่นคุ้นเคยของหัวใจด้วยกันอีกครั้ง

5ธันวาคมปลายปีนี้ก็ไปพบกันได้นะครับคืนสู่ไร่คืนสู่รักกับ16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าแผ่นดินนี้มีตำนานก็ทุกครั้งพวกเราก็ได้สร้างตำนานกันไว้เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่หลังใหม่ได้คุยกันกับเพื่อนร่วมรุ่นที่จะเกษียณอายุราชการด้วยกันก็คือคุณคงศักดิ์สายวงประชาสัมพันธ์อันนี้ที่ไหนสิงห์บุรีใช่ไหมครับก็ได้ทำงานร่วมกันกับทนดนตรีมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของด้านของด้านเทคนิคแล้วบอกว่าเกษียณแล้วเราจะได้ทำอะไรร่วมกันอีกก็มีสิ่งที่แน่นอนนะครับเราจะต้องทำด้วยกันอีกหลายต้นหลายเรื่องราวด้วยกันครับในยุคที่ AI กำลังจะมาเราจะเดินทางกันไปอย่างไรที่ AI ไม่มีเหมือนที่พวกเรามีนั่นคือความรักปิดท้ายด้วยเดียงสานะครับของปู่พงศิษฐ์ที่เคยติดค้างไว้เดี๋ยวกลับมาด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันต่อในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์

0: สร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนใช้บริการดิจิทัล
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เพิ่มขึ้นทั้งการหลอกลวงเรื่องทุนการศึกษาและการเช่าหอพักกระทรวงดีอีจึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการส่งต่อข้อมูลเตือนภัยเชิงลึกโดยร่วมมือกับกรมการปกครองผ่านกลไกการประชุมระดับอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อกระจายข้อมูลและสื่อเตือนภัยจากตำรวจไซเบอร์ไปยัง 77,000 หมู่บ้านทั่วประเทศทุกเดือนรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการสร้างการตระหนักรู้ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทางนี้ได้ติดตามมาตรการเก็บข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ในการทำธุรกรรมทางการเงินการขับเคลื่อนศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศการกำหนดหลักเกณฑ์ประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าซึ่งเป็นวาระสำคัญในการปรับปรามขบวนการใช้บริษัทนอมินีเป็นเครื่องมือบังหน้าในการทำธุรกรรมและอำพรางการเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายสแกมโดยเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมแผนรับมือ24ชั่วโมง
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำณฝ่ายดูสวนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าแล้ว 2-3 วันพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองสำนักงานปภ.จังหวัดสตูลโครงการชลประทานสตูลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะโครงการชลประทานสตูลให้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งขุดขยายท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ครั้งที่22พบสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
6: กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าผลติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่22ระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจากจุดตรวจวัด22จุดภาพรวมยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ของแม่น้ำกกและแม่น้ำสายส่วนแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยแม่น้ำกกพบสารหนูเกินมาตรฐาน6จุดส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นมีค่าเป็นไปตาม

0: ตรฐานทุกจุดตรวจวัดโดยแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดแม่น้ำโขงพบสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำน้ำสาขาที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงเช่นแม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวยังคงมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปลอดภัยและไม่พบโลหะหนักเกินมาตรฐานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คือหมายลายมือของลูกสาวแห่งชาติสโลกิต้าที่จะต้องเกิดขึ้นในเวทีอเมริกันก็อตเทเลนในรอบชิงจะได้รับชัยชนะแค่ไหนไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆคือชนะใจคนทั้งประเทศของเราแล้วก็ทั้งโลกด้วยกับเน่ๆนี่คือ Why My Guitar Gentle Weep นะครับที่คุณฟังบอกอยากฟังงานของเน่ๆบ้างนะฮะก็มาตอนช่วงต้นรายการก็เมื่อช่วงชั่วโมงแรกได้นำเสนองานเพลงของพี่แอดไปแล้วนะครับที่เขียนถึงเน่ๆหน่ายแน่มากนะฮะก็มาถึงงานที่เป็นงานที่อยู่ในงานที่เน่ๆได้ไปแสดงบ้างหรือว่าเล่นดนตรีเปิดหมวกบ้างหรือว่ากับวงโอโซนบ้างก็นำหรือว่าที่เขาทำเป็นคลิปของตัวเองบ้างนะครับแต่ทางการในช่วงสุดท้ายนะครับของทนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงสักครู่คุณแซมคงศักดิ์บอกตอนนี้ไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดตากแล้วแม่ไม่รู้ยังไงจะได้ขึ้นไปจากการเดินทางไปที่อุ้มผางกำลังมีโครงการที่จะต้องเดินทางไปที่อุ้มผางกับบ้านครูสันนะฮะลูกสาวครูสันก็เชิญไว้จะคงนั้นจะเป็นช่วงธันวาแต่ว่าก่อนนี้เนี่ยงานนี้ก็ต้องเดินทางไปคุยกันก่อนไม่รู้จะได้ขอเปลี่ยนเวลามาไปกันซะเลยในช่วงเวลาที่เราเป็นมีเพื่อนเป็นประชาสัมพันธ์นี่ นะฮะจะไปทำอะไรแปลกๆมันๆกันที่นั่นบ้างนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีนะครับจากงานของ Butterfly นะครับแต่ว่าในภาพยนตร์นั้นเป็นทางคุณนุ่ยอัมพลลำพูนร้องไว้นะฮะเพลงประกอบหนังเรื่องไว้ระเริงดนตรีในดวงใจและห้องของฉันที่คุณผู้ฟังขอเพลงของอัศนีวสันต์มาแต่เลือกงานเพลงที่เป็นอัลบั้มของพี่โตวสันต์กับอีซึ่งห้องของฉั

ที่ต้องเพิ่มเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าเข้าไปอีกด้วยก็จะช่วยทำให้มลพิษมลภาวะนั้นลดลงได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ที่ผ่านมานะฮะใช้พลังงานกันแล้วก็เรื่องของไอเสียรถยนต์ต่างๆครับก็เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เรื่องของอากาศนะครับมันเป็นพิษแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีของพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดนะครับในไลน์ก็เงียบมัง0816346452ก็เงียบอากาศดีใส่นอนหลับหมดก็ดีนะครับก็ฟังอย่างเดียวก็เพลิดเพลินกันไปเพราะว่าในไลน์ตอนนี้ก็ดูได้เลยว่าพอใจแล้วสำหรับเพลงที่เปิดให้เชียงใหม่ฝนปล่อยหมอกลอยกระทบต้นไม้งามขนาดครับอายคุณเจ้าคุณบนดอยอากาศเย็นสบายครับนั่นแหละก็โชคดีมีความสุขกับอากาศที่ดีมีออกซิเจนหายใจไม่เป็นมลพิษนะฮะแต่ถ้ามีเรื่องหมอกควันข้ามแดนก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของอากาศที่มีมลพิษแล้วก็หายใจไม่เอาหายใจไม่เข้าเนี่ยนะครับครับอีกหลายเพลงที่ยังค่อยๆทยอยมอบให้นะฮะยังบลับครับอ้ายอ๋อยังบลับครับอ้ายครับเป็นยังไงบ้างเชียงใหม่เดี๋ยวจะเกษียณแล้วก็เดินทางพูดถึงรถกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าหลังเกษียณเนี่ยเราไม่ได้ใช้รถเลยคืออาจต้องใช้อ่ะนะยังขับรถแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้แบบเดินทางแบบตะบี้ตะบันทุกวันตี 3 ตี 4 ครึ่งออกจากบ้านครับก็จะกลับมาก็สี่ห้าทุ่มเมื่อสักก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ได้กลับเพราะว่าต้องค้างสถานีบ้างอันนี้คือการทำงานเพราะว่าเกือบ24 ชั่วโมงก็ต้องอยู่กับสถานีมาตลอดใน30 กว่าปีเนี่ยนะครับตอนนี้พอเดี๋ยวพอช่วงนี้ก็คือลาพักผ่อนบ้างหรือว่ากลับได้เร็วบ้างนะครับก็คือกลับมา2 ทุ่มเพราะว่าสภาพเรื่องก็คือถ้ารถติดนะฮะก็หลายชั่วโมงอยู่จากวิภาวดีมาถึงบ้านเพราะว่าต้องกลับมาดูเจ้าสี่ขาของผม4 ตัวแต่ก่อนไม่มีเขาตอนนี้พอมีเขาเนี่ยต้องรีบกลับมาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เช็ดฉี่หาข้าวว่าเขากินแล้วหมดไปแล้วเนี่ยเขารอเราอยู่เนี่ยก็จะหิวไปขนมอะไรต่างๆแล้วก็กลับมานี่เราเหมือนศูนย์รวมในของเขาเลยนะฮะทั้งเห่าเรียกทั้งดีใจทั้งวิ่งมารอรับเสียงรถเนี่ยจำได้เลยนะครับว่าถ้ารถกำลังจะเข้ามาในหน้าบ้านเนี่ยไม่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเขาสามารถที่จะรู้เลยร้องเห่านะครับว่ากลับมาแล้วหลังที่เขารอเรานะก็ทำให้เราต้องรีบกลับมาบ้านนะครับเพื่อจะได้มาหาเจ้าสี่ขาสี่ตัวนี้นะครับครับเดินทางกันกับเพลงของแฮมเมอร์นะฮะ50 ปีเจ้าขุนคอนที่จะไปทุบกันในวันที่5เอ๊ะไม่ใช่วันที่22 พฤษภาคมนั่นนะครับปีหน้านะครับแต่ว่าเขาจะเตรียมเปิดจองบัตรกันเร็วๆนี้นะ

มีเสียงกระดิ่งจักรยานทิ้งท้ายอีกด้วยเสียงของอาจารย์ยงยุทธดำขวานนะครับจักรยานก็เพลงนี้เวลามีเครื่องประกอบของเครื่องดนตรีเนี่ยจะรู้เลยว่าเพลงนี้เขาสื่อความหมายอย่างเรื่องของเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องของที่สื่อเกี่ยวกับการเดินทางอะไรนะครับเขาก็จะเอาสิ่งที่แบบเกี่ยวข้องกันประกอบกันอย่างเช่นเครื่องดนตรีบางอย่างที่เราเคยใช้กันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะที่เครื่องเป่าเมโลดิก้าเนี่ยเอามาเป่านะครับแล้วก็เสียงกระดิ่งจักรยานไปบ้านแม่ยายของคุณเมฆก็เขาเตรียมอาหารญาติเขาเป็นคนทำกับข้าวเลี้ยงเด็กโรงเรียนเพราะว่าคุณครูมารวมตัวกันมาร่วมกันจ้างนะครับให้คุณพี่ที่เป็นญาติของพ่อตาแม่ยายของคุณเมฆขันแก้วที่เราไปที่อุบลอยู่ที่ตะการพืชผลกลางคืนที่เสร็จงานสวดพระพิธรรมท่านรองบิ๊กแล้วผมก็ไปพักที่นั่นก็เตรียมกับข้าวลาบปลาปลานึ่งปลาย่างสองสารพัดก็ต้มข่าต้มไก่อะไรก็มาให้ลาบนะครับก็ได้กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วถามบอกว่าทำไมซื้อมาเยอะเขาบอกว่าเขาออกไปจ่ายตลาดถึงเขาทำครัวทุกวันว่าต้องเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กที่ไหนครับว่าเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนแล้วว่าครูมาช่วยกันคือครูมาจ้างให้ไปช่วยทำอาหารเลี้ยงเด็กๆก็บอกว่าแล้วทำยังไงบ้างเยอะไหมครับเพราะว่าซื้อของตลาดไว้เยอะเพราะว่าต้องให้เด็กเพียงพอกับการรับประทานในหนึ่งมื้อแต่ว่างบได้งบละ22บาทต้องทำให้ครบ5หมู่ทำให้ครบตามจำนวนด้วยแล้วก็ขอให้เด็กๆได้กินให้อิ่มแต่งบประมาณมันไม่สามารถที่จะซื้อของมาให้เด็กได้กินอิ่มได้ที่เหลือก็ช่วยกันในครอบครัวก็แบ่งปันหาอะไรเพิ่มเติมที่จะให้เด็กได้กินให้อิ่มจากงบประมาณที่ให้มาแค่หัวละ20กว่าบาทให้ครบทุกอย่างใน1มื้อนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นว่าบ้านเมืองเรามันมีแต่เรื่องงบประมาณไม่พอการที่จะทำให้เด็กของเราได้มีอาหารกินอิ่มท้องกันไปเพลงเรือจากพี่บ๊อบฤทธิพรครับ

เป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ก็บอกโยกหัวเบาๆดีกีตาร์ชิวๆครับอ้ายยังไม่หลับไม่นอนเหมือนกันนะครับมีเพลงที่ขอมาทาง0816346452เธอปันใจป้าต่อยแล้วก็สนอนกลับบ้านเอ๊ะเวลาน่าจะไม่พอซะละพอดีผมเตรียมเพลงดอกไม้ในที่หลับตาได้ครับงั้นลองดูว่าในเวลาที่เหลือนะครับก็เป็นช่วงที่ล้ำลากันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดควบคุมเสียงนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณสปท.ทั่วประเทศที่ติดตามทนดนตรีกันนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาไปก่อนครับลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

รือจะเจอปัญหาเรื่องของการงานเช่นโดนหัวหน้าด่าโดนเพื่อนร่วมงานแกล้งหรือปัญหาในโรงเรียนเอาบางทีบางคนก็โดนครูว่าโดนเพื่อนแกล้งจะมีความคิดถึงขนาดว่าโอ้ยฉันคงจะไม่ได้ต้องอยู่แล้วล่ะอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์เจอแต่ความทุกข์พวกนี้ตายซะดีกว่าเป็นอยู่อย่างนี้หรือว่าเรื่องปัญหาครอบครัวตัวฝังถูกพ่อแม่กดดันบ้างพี่น้องหรือทำไมลูกฉันไปเสพยาเสพติดมีปัญหาการพนันนั่นนี่คบเพื่อนชั่วโอ้ฉันจบชีวิตดีกว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ต่อไปละอยู่ต่อไปก็หาทางออกไม่เจอหรือปัญหาเรื่องหนี้สินวางเกี่ยวกับการเงินหนี้สินเนี่ยโอ้บางทีมันเยอะมากจะไปใช้หมดยังไงไหวเนี่ยหน่วยเบื้องกี่หลักกี่หลัก7หลัก8หลัก9หลัก10หลักโอ้ไม่ไหวไม่ไหวรับภาระคนเดียวทั้งเครียดด้วยทั้งเหนื่อยด้วยทั้งท้อด้วยทั้งหมดกำลังใจด้วยใครว่าท้อนี่ให้ลิงถือฉันนี่แหละถือเองจะขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าก็มีความคิดวนลูปแบบเดิมๆแบบนี้จะขับรถไปเองจะไปกับเพื่อนกินข้าวที่ร้านอาหารดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟก็ยังมีความคิดวนลูปแบบเดิมๆไปอย่างนี้ที่จะคิดฆ่าตัวตายหรือบางทีบางคนพยายามหลายเที่ยวแล้วนะทุกฝั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่นพยายามจะลดความอ้วนลดแล้วโอ้ได้แล้วไม่พอนานมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมอ้วนใหม่เหมือนเดิมเป็นโยโย่เอฟเฟคสามสี่รอบก็เป็นอย่างนี้เว้ยจนกระทั่งเกิดเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้า depression พยายามในเรื่องลดความอ้วนนี่ก็อย่างหนึ่งพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี่ก็อีกอย่างหนึ่งพยายามทำงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หกหักรอบสองผิดหวังรอบสามไม่ได้ตามที่คิดรอบสี่จนเป็นความเหนื่อยอ่อนท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจจนถึงขนาดว่าเป็นโรคที่เขาวินิจฉัยกันว่าซึมเศร้ามีการพิสูจน์มีการตรวจสอบด้วยสารเคมีที่หลั่งมาในสมองจนเรียกว่าต้องใช้ยายาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งทุกฝั่งว่ากินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ตายเพราะเขามีส่วนผสมเขาป้องกันมาแล้วเขาคิดมาแล้วว่าคนที่อยากจะตายบางทีมันก็ดูหนังดูละครมากจะตายก็กินยาเกินขนาดโอเวอร์โดสกินบางที30เม็ด50เม็ดคิดว่าจะตายเพราะด้วยฤทธิ์ของยาแต่ยาโรคซึมเศร้ากินยังไงก็ไม่ตายทุกฝั่งก็ออกแบบป้องกันมาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าถ้าเรามีความคิดว่าเราจะฆ่าตัวตายเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวหลังกลับมาจากการรับฟังสิ่งที่น่าสนใจทุกฝั่งเราจะมาวิเคราะห์เจาะลงไปว่าวิธีการตายเนี่ยมันมีกี่วิธีและวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ตายเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างพักกันสักครู่เดียวทุกฝั่งรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันพุทธภาษิตเรื่องทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหมยะธาจะสระสัมปันโนพุทโธธรรมังอเทสยิอัตถลาโภจะสักการโรติฐิยานังอหายะถะเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีสุรเสียงไพเราะทรงแสดงธรรมเมื่อนั้นลาภสักการะของพวกเดรัจฉีก็เสื่อมไปพุทธกนิกายปาเวรู้ชาดกข้อที่657ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสเล่าปาเวรู้ชาดกพระพุทธเจ้าทรงชื่อว่าธรรมราชาเพราะยังชุมชนให้ยินดีด้วยโลกุตรธรรม9ทรงส่องแสงไปในสัตว์โลกโอกาสโลกและสังขารโลกทรงมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม

ทรงแสดงสัจจะทั้งสี่พมาติติยะหมายถึงเดรัจฉีหรือชนผู้มีลัทธิดังท่าเป็นที่ข้ามที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณปัญหาที่เรากำลังพูดถึงพูดคุยต้องการจะมาปรับสมการในสัปดาห์นี้คือเรื่องของการฆ่าตัวตายคิดว่าสมการที่ซ้ายขวาความสมดุลในชีวิตเนี่ยมันไม่มีถ้าตายไปแล้วมันจะได้เป็นการจบปัญหาหรืออย่างน้อยมันก็ไม่ต้องมาเผชิญเจอเรื่องนี้ไม่หนีก็ให้มันจบซะจบนี่บางทีได้เงินด้วยได้เงินมานี่จะให้เรื่องจบได้ความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปหรือเข้าใจไม่หมดเนี่ยทำให้ปัญหาสมการมันไม่สมดุลไม่ว่าเราจะคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเองหรือว่าเรารู้จักเพื่อนที่เพื่อนฉันเนี่ยเคยโทรมาปรึกษาว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะให้คำแนะนำหรือเราควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ประการแรกก่อนท่านผู้ฟังตายเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าเหตุปัจจัยของความตายเนี่ยมีมากยังไงท่านว่าไว้คนตายเนี่ยทุกวันนะทุกฝั่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลายคนก็ตายยังไงกันบ้างไปดูอุบัติเหตุเนี่ยอันดับหนึ่งเลยโรคภัยไข้เจ็บนี่ถ้ารวมกันนี่มากกว่าด้วยซ้ำหรือแม้แต่ว่าเอางูกัดแมลงป่องต่อยหรือสัตว์มีพิษทำร้ายนี่ก็ได้เดินพลัดตกหกล้มหัวฟาดพื้นหรือแม้แต่ว่าอาหารที่กินเข้าไปมันเกิดเป็นพิษไม่ย่อยระบบในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้ว่าถูกสัตว์ร้ายทำร้ายนี่ลงไปว่ายน้ำฉลามกัดตายโรงพยาบาลก็มีเข้าป่าทั้งเสือสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสัตว์ร้ายพวกนี้ทำร้ายเราก็ได้หรือแม้แต่พวกโจรเราอยู่บ้านเฉยๆโจรมาปล้นฆ่าเอาเราก็ตายได้มนุษย์นี่ก็ทำร้ายกันได้อะมนุษย์มีสัตว์ก็ทำร้ายได้หรือแม้แต่อะมนุษย์อย่างอื่นๆที่เป็นเหมือนกับอสุรกายเป็นผีเป็นเทวดาพวกนี้ทำร้ายเราก็ตายได้ความตายเหตุปัจจัยเนี่ยมีมากอยู่แล้วทุกฝั่งมีมากอยู่แล้วแต่นี้สำหรับคนที่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็มักจะเลือกวิธีที่แบบว่าปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่าถ้าจะให้มันมีเวลาคิดเนี่ยมันจะต้องอาจจะเปลี่ยนใจมีความคิดไปในหลายอย่างไม่อยากจะทุกข์มากอยากจะตายแบบทันทีเลยอาจจะมาคิดว่าโดดตึกให้ตายอุ้ยแต่กว่าร่างกายจะร่อนลงมาจนถึงพื้นเนี่ยมันยังมีเวลาอีกหลายวินาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดแล้วมันจะยังไงล่ะมันกลับไม่ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมสำหรับบางคนจะมีความคิดว่าแบบนี้เขาก็จะใช้มุกทำฝังแบบว่ากรีดข้อมือกรีดหลอดเลือดให้มันเลือดไหลออกจนตายบ้างเพราะนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆทำฝังเพราะว่าว่าจะตายมันก็ต้องสลบไปก่อนน่ะหรือกินยาตายบางทีก็ไม่ตายเขาส่งโรงพยาบาลแต่ก็อ้วกมาเฉยหลายๆเคสท่านผู้ฟังในโรงพยาบาลบ้างตามศูนย์สุขภาพจิตบ้างอะไรต่างๆนี่ที่มีกรณีที่แบบพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายโอ้ยแล้วทำไมไอ้พวกที่ไม่อยากตายทำไมมันถึงตายกันง่ายนะพี่ฉันอยากจะตายทำไมไม่ได้ตายง่ายๆบางคนก็ถึงกระนั้นว่าไปขับรถเพื่อที่จะให้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุยุ้ยแล้วมันไม่ตายเนี่ยมันเจ็บฟรีคือที่พูดมาเนี่ยนะทุกฟังก็ที่จะบอกถึงประเด็นว่าความตายนี่มันไม่ยากทุกฟังเกิดมีขึ้นอยู่เป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วต่อให้เราไม่อยากจะตายยังไงเราก็ต้องได้ตายอยู่ดีต่อให้เราอยากจะตายบางทีถ้ามันยังไม่ถึงเวลาพยายามยังไงมันยังไม่ตายนี่ข้อหนึ่งก่อนต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ว่าตายนี่ไม่ใช่เรื่องยาก
ที่พูดนี้นะต้องออกตัวไปก่อนท่านผู้ฟังสำหรับพระสงฆ์นี่ท่านบอกว่าชักชวนเพื่ออันตายหรือชี้คุณของความตายโดยหลายนัยยะแล้วเกิดคนที่เขาฟังเขาได้ข้อมูลเนี่ยเขาไปฆ่าตัวตายด้วยเหตุปัจจัยที่ภิกษุบอกไปอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วคนนั้นเขาเกิดตายไปจริงๆเนี่ยภิกษุรูปนั้นนี่มีความผิดข้อหาปาราชิกเลยนะเพราะว่าเป็นต้นเหตุให้คนนึงเขาไปตายเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าชักชวนเพื่ออันตายไม่ใช่ชักชวนเพื่อให้เห็นประโยชน์ของความตายแต่ให้รู้ถึงว่าธรรมชาติของความตายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแน่นอนแล้วที่ตาคุณเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่มีแน่นอนวิธีการมันก็หลายวิธีนี่คือในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองนี่ต่างหากคุณฟังดีว่าเอาในเมื่อเรื่องตายมันไม่ยากเรื่องตายมันมีแน่นอนคำถามก็คือว่าแล้วตอนที่อยู่เนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตายเพราะว่ามันไม่ยากอย่างที่ว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนถึงวันนั้นเราค่อยดีลกับมันก็ได้แต่ว่าเอาตอนเนี้ยที่ว่าชีวิตเราจะเป็นอยู่ต่อไปนี่เราจะเป็นอยู่อย่างไรในข้อแรกก่อนทุกฝั่งคือคนที่มีความคิดว่าจะตายจะตายเนี่ยนะเออบอกอยากได้จะตายต้องไปให้ได้ไม่ไปจะตายอยากกินจะตายต้องกินก่อนตายรักคนนี้จะตายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รักกับเขาฉันจะต้องตายไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้ไปที่นี่จะตายจะตายก็คือเอาความตายนี่แหละมันเป็นตัวที่จะบอกว่า อยากได้มากนี่แหละคือปัญหาท่านผู้ฟังเรารักเราพอใจเราอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนถึงขั้นที่เรียกว่าจะตายให้ได้เลยถึงจะต้องได้มันมาเนี่ยนะแล้วเกิดคุณไม่ได้มันมาเนี่ยแหละทำให้เราจะต้องตายปัญหามันไม่ใช่ความตายนะฟังให้ดีนะเอาใหม่ถ้าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากรักพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากมากจนถึงเรียกว่าจะตายให้ได้ถ้าไม่ได้มันมาต้องได้มันมาถึงจะไม่ตายประเด็นคือพอคุณไม่ได้มันมานี่แหละมันก็เลยอยากจะตายความตายไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดว่าคุณจะได้มันหรือไม่ได้มันนะแล้วฟังให้เข้าใจและทำความลิงก์เชื่อมเนี่ยให้ถูกต้องดูเอาประเด็นความตายที่ฉันคิดว่าฉันจะตายตายเนี่ยมันเกิดขึ้นความอยากที่ว่าฉันอยากในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมากๆเพราะอยากมากแล้วเกิดได้มันก็ไม่ตายใช่ไหมไอ้ความคิดที่ว่าจะตายมันก็ไม่เกิดมาแต่พอไม่ได้เราสร้างเงื่อนไขขึ้นในตัวของเราเองแล้วไงว่าโอ้ยถ้าไม่ได้จะตายก็คือความอยากนี่แหละทำให้เราคิดว่าเราจะต้องตายทำให้เราคิดว่าเราจะต้องจบชีวิตทำให้เราคิดว่าเราจะต้องอย่าเป็นอยู่มันเลยแต่บอกว่าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาซึ่งสิ่งนั้นมาก็มีทุกอย่างนะฟังความรักเนี่ยอันดับหนึ่งเลยอกหักรักคุดเพราะฉันรักคนนี้จะตายแต่เพราะฉันไม่ได้อยู่กับเขาเป็นฉันก็ตายซะดีกว่าหรือเรื่องการงานเรื่องหนี้สินเรื่องคนในครอบครัวเนี่ยคนรักกันพ่อก็รักลูกพ่อแม่เนี่ยรักลูกอยู่แล้วลูกนี่ก็รักพ่อแม่อยู่แล้วแต่ทำไมพ่อแม่ด่ากันแบบเนี้ยโอ้โหพูดแค่ว่าสอบไม่ได้พูดใส่กันโอ้นี่ก็แปลว่ารักกันนะเนี่ยแบบว่าดีต่อกันนะเนี่ยแต่พูดร้ายกันเนี่ยคนเรามันคิดได้ทุกฝั่งว่าโอ้รักกันจะตายขนาดนี้แต่พอมาแสดงถึงความไม่รักกันมันก็ตายซะดีกว่าน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยแต่ยิ่งวนลูปมันก็คูณหนึ่งวนลูปอีกลูปหนึ่งก็คูณสองวนลูปอีกลูปนึงก็คูณ3ยกกำลังไปเลยวนกี่ลูปก็ยกกำลังไปเท่านั้นคูณกันเข้าไปเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเราฟังบางทีมันเป็นเรื่องหนักได้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เล็กน้อยสำหรับฉันมันหนักมันมีปัญหามีปัญหาหนักมากเพราะว่าความอยากมันขยายไปไงทุกฝั่งความอยากที่จะต้องการได้แบบนี้
ความอยากที่จะให้คนเรามีชีวิตอยู่สบายบ้างแต่มันนั้นไม่สบายคิดซ้ำไปซ้ำไปมีเรื่องหนี้สินแทรกเข้ามาอีกซ้ำไปซ้ำไปอีกเรื่องความอยากเล็กๆน้อยๆจุดน้อยๆเนี่ยซ้ำไปซ้ำไปเนี่ยมันมากถึงในระดับที่เรียกว่าจะต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะตายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้ความอยากตัณหาทุกฝังเป็นเหตุที่ทำให้คนต้องมาเกิดมาตายนี่แหละมันยึดเอาไว้เกิดตายยังไงเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเป็นมาคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานจึงมีภพคือความเป็นสภาวะที่จะต้องให้มาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโดยความมีภพคือความเป็นสภาวะนี่แหละจึงต้องมีการเกิดพอมีการเกิดแล้วทำให้เราสามารถที่จะคิดว่าเราจะตายได้ความตายเนี่ยมันมีกับทุกคนแน่นอนนะต่อให้คุณไม่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเลยไม่เคยคิดเลยในชีวิตนี้แต่บางคนเขาตายไหมตายอยู่ดิต่อให้คนคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายวันละ100 ครั้งแต่ว่าแบบพยายามฆ่าไงก็ไม่ตายเนี่ยแล้วสุดท้ายคุณตายไหมเอาก็ตายเหมือนกันนะเอาความตายนี่เกิดขึ้นมีแน่นอนกับคนที่เกิดมาแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยหมายถึงมันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนี้แหละตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตายหรือไม่ตายประเด็นคือเรื่องของการฆ่าการฆ่าเนี่ยไม่ดีไม่ว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นอย่างไรก็ตามนะถ้าบอกว่าเราฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อนันตริยกรรมนะบางทีฆ่าคนอื่นเนี่ยอาจจะบาปมากกว่าด้วยซ้ำถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดพวกนี้เป็นอนันตริยกรรมถูกไหมฆ่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบาปกว่าฆ่าสัตว์เอ้าแค่สุนัขอย่างเงี้ยบางทีบางคนฆ่าด้วยความแบบอาฆาตมันมากโกรธมันมากความแค้นมากการฆ่าแบบนั้นเนี่ยบาปกว่าด้วยซ้ำประเด็นคือเรื่องของการฆ่าที่ว่าถ้าฆ่าตัวเองหรือฆ่าคนอื่นก็ตามความตายเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาการฆ่านั้นยังเป็นบาปด้วยความตายไม่ใช่การแก้ปัญหาทำไมเพราะงั้นทุกคนที่เขาตายไปเขาก็ปัญหามันก็หมดดิต่อให้คุณที่ว่าไม่ได้พยายามจะฆ่าตัวตายก็ตายเองตามธรรมชาติคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายก็ธรรมดาใช่ป่ะแต่พอเขาตายไปแล้วทำไมทุกวันนี้โลกนี้มันยังมีปัญหาอยู่เพราะความตายมันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาบางเข้าใจเนาะตายแล้วมันไม่ได้จะจบแต่ว่าไม่ใช่ว่าตายแล้วมันจะแก้ปัญหาไม่ได้คือบางทีความตายก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับว่าบางทีเราเป็นหนี้อย่างเงี้ยคุณก็ไปยืมเงินคนอื่นมาจ่ายหนี้คนนี้เราก็ไปยืมเงินคนนู้นมาจ่ายหนี้คนที่เรายืมมานั่นน่ะยืมมาต่อยืมมาต่อมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกนั่นคือคุณต้องทำไงหารายได้มันเพิ่มขึ้นมาเหมือนแก้ความตายเนี่ยมันแก้ได้อยู่เฉพาะหน้าตอนนั้นที่ว่าเราจะหมดจากความทุกข์ตรงนี้แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะเราต้องไปเจอความทุกข์อื่นอีกคือมันก็จะคิดว่าตายแล้วจบจบสำหรับฉันคนอื่นฉันก็ไม่ว่าอะไรก็เรื่องของเขาไปแต่อย่างน้อยความทุกข์ในจิตใจของฉันมันจะจบประเด็นที่สองนี่ต้องเข้าใจให้ถูกว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความตายอย่างที่ว่าตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือจะเป็นตัวที่จะดับทุกข์ได้เพราะถึงแม้ต่อให้คุณตายใช่ปะแล้วถ้ายังมีตัณหาอยู่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันไปเกิดใหม่ได้พอไปเกิดใหม่อีกต้องได้มีปัญหาอีกนะก็ต้องตายอีกก็ต้องเจอสิ่งที่เป็นทุกข์อีกแล้วความทุกข์ที่เจอใหม่เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนคือเราคิดว่าเราจะจบปัญหาด้วยความตายแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้อีกไม่ต้องมาเจอคนนี้อีกก็จะตามฉันไปทวงหนี้ถึงโลกหน้าได้ยังไงไม่ต้องมาถามทวงกันอีกไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้อันนี้เข้าใจผิดแล้วเพราะว่าตายแล้วต่อไปจะต้องได้เกิดเพราะแต่ว่าศาสนาฉันไม่ได้ว่าจะมาคิดเรื่องไม่เกิดหรือคิดเรื่องเกิดคือตายแล้วก็จบไปก็นั่นคือความเข้าใจผิด
คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือในที่นี้ไม่ได้ต้องการจะมาพิสูจน์ว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีอะไรในเอพิโซดนี้นะเพราะว่าไม่ใช่จุดประสงค์แต่ต้องการให้เข้าใจหลักการนึงว่าทำไมบางทีเรานอนแล้วฝันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฝันดีก็ตามตื่นมาโอ้อารมณ์ดีเรานอนไปถ้าฝันร้ายโอ้ฝันว่าเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเลยตื่นมาบางทีใจสั่นเลยแต่ในที่ความฝันเนี่ยมันจบไปแล้วมันผ่านมาแล้วเรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี้กับคนนั้นผ่านมาแล้วบางทีมันมีความรู้สึกต่อเนื่องตามกันมาถึงวันนี้นี่นะมันส่งต่อพลังงานกันได้ไอ้จิตใจของเราที่มีอารมณ์เป็นยังไงตอนก่อนที่จะตายเนี่ยแล้วอารมณ์นั้นไปไหนมันไม่ได้จบไงทุกฝั่งมันก็จะส่งต่อไปอีกส่งต่อไปอีกให้ได้สภาวะที่เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกเจตนาแบบนั้นๆไปแต่ผมว่าความคิดนึกเป็นไปในทางที่ไม่ดีเป็นอกุศลเช่นเศร้าใจเหลือเกินโกรธเหลือเกินน้อยใจเหลือเกินอะไรที่มันเหลือเกินแล้วมันเกินเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นนะเราคิดว่าเราจะหมดจบความทุกข์จากโลกนี้มันหนีเสืออยู่แต่ก็ไปปะจระเข้อีกถ้าจิตใจไม่ดีไปตกนรกนี่โอ้โหมันทุกข์ยิ่งกว่าโลกมนุษย์อีกไม่ใช่ว่าจระเข้ตัวเดียวแต่เป็นจระเข้ทั้งโขลงอ่ะจระเข้ยักษ์ด้วยใหญ่เท่าช้างก็เลยเรียกโขลงความทุกข์ในนรกเนี่ยทุกฝั่งมันมากกว่ามากเราคิดว่าเราจะตายเพื่อที่จะให้เกิดการพ้นทุกข์นี่ความตายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ต่างหากไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะให้พ้นจากความทุกข์ทุกเนี่ยตรงฝั่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้รู้ว่าอะไรรู้ว่าเหตุเกิดมันมาอย่างไรแล้วเหตุเกิดของความตายไม่ได้อยู่ที่เราลงมือเพราะว่าเราลงมือฆ่าอย่างเงี้ยก็ตายใช่ป่ะเอาแล้วบางทีบางคนก็ไม่ได้ลงมือเขาก็ยังตายได้หรือว่าให้เชื้อโรคลงมือหรือให้ยาลงมือหรือให้แบบอุบัติเหตุลงมือไอ้การลงมือนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แน่นอนใครๆก็ทำได้แต่ปัจจัยของความตายจริงๆนั้นคือความเกิดเพราะถ้าเกิดมาต่อให้ไม่ได้ต้องลงมือต้องได้ตายแน่ต้องมีเวลาของมันเพราะความเกิดเนี่ยจึงเป็นเหตุของความตายแล้วความเกิดมาจากอะไรก็มาจากภพมาจากอะไรมาจากอุปาทานความยึดถือความยึดถือมาจากอะไรมาจากตัณหาถ้ามีตัณหามีความยึดถือมากความทุกข์เนี่ยมันมากพอมีความเกิดแล้วมันก็มีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจตามมาหมดในหมวดเรื่องของทุกขอริยสัจเนี่ยความเกิดเนี่ยอันดับแรกเลยเป็นความทุกข์เพราะมีภพเนี่ยทั้งฝั่งจึงมีความทุกข์แบบนี้เราอยู่ในภพมนุษย์เนี่ยหวังจึงมีความทุกข์แบบนี้แบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี่แหละถ้าเราเปรียบเทียบกับภพของเทวดาหรือว่าสัตว์นรกอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือทั้งไม่ว่าจะมนุษย์สวรรค์หรือว่านรกเนี่ยต่างก็อยู่ในภพที่เราเรียกว่ากามภพเหมือนกันในภพที่เรียกว่ากามภพนี่ก็แยกย่อยไปอีกสวรรค์ก็เป็นแบบหนึ่งมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยนรกก็เป็นแบบหนึ่งมีความทุกข์มากมีความสุขน้อยทุกข์กับสุขที่เกิดขึ้นในภพแต่ละภพเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันในสวรรค์ที่ว่าพวกเทวดาก็จะไปอยู่กันเนี่ยอุ้ยไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกพายุเข้าไม่มีเขาไม่มีความทุกข์ประเภทนี้เอาทำไมอ่ะก็ภพเขามันเป็นอย่างนี้มันไม่มีระบบอากาศแดดร้อนอยู่ยังไม่ต้องพูดถึงเลยเงานี่ก็ไม่มีเอาทำไมอ่ะคือนั่นเป็นลักษณะของสถานที่ก็เป็นแบบนี้ดูอย่างในทะเลทรายซาฮาราเนี่ยน้ำฟังคิดว่ามันจะไปมีพายุฝนเข้าอ่ะมันไม่มีน้ำฟังว่าไม่ต้องพูดถึงว่าฝนตกปีละครั้งหรอกบางทีหลายๆปีติดต่อกันฝนไม่ตกสักครั้งเดียวก็มี
ราะนั้นธรรมชาติของสถานที่มันเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็จึงเป็นแบบนี้ก็ธรรมดาของสถานที่เขาเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาของสวรรค์ที่ว่าจะไม่ได้มาต้องมาทำกับข้าวไปทำการงานตอกบัตร9โมงตอกบัตร6โมงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีบัตรเขาใช้รูดนิ้วเอาสแกนนิ้วมือไม่เป็นอย่างนั้นตำฝังโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่มีตำฝังนี่คือธรรมดาของสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นอยากกินอะไรมันก็อิ่มทิพย์ในท้องเลยทุกอย่างก็สำเร็จด้วยบุญสว่างสวยด้วยรังสีรัศมีที่ออกจากแสงของเทวดาแต่ละตนละตนไปไหนนี่ก็ไม่ต้องมาลำบากเดินทางอุ้ยต่อให้คุณขึ้น business class ขึ้น first class เครื่องบินไปเนี่ยขึ้นไปชั้นสบายที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งสายการบิน low cost เบียดเสียดยัดเยียดกันแต่ก็ต้องได้ลำบากเรื่องของการเปลี่ยนเวลาเรื่องของการนอนไม่เป็นระบบแต่ว่าเทวดานี่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาว้าไปเลยเขาบินไปสบายสบายของเขาไม่ต้องคิดว่าจะเดินทางไกลนั่นนี่ไม่มีสวรรค์เนี่ยเป็นโลกที่มีความสบายธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นมีความทุกข์น้อยมีความสุขมากทุกข์ที่ว่ามากมากของเขาเนี่ยนะคือแค่ว่าบางทีเทวดาตนอื่นที่เขามีแสงสว่างมากกว่าเนี่ยผ่านมาปุ๊บเนี่ยแสงสว่างของตัวเองเนี่ยน้อยลงอุ้ยแสงสว่างของฉันพร่อยไปหน่อยหนึ่งโอ้ยเสียใจมากน้อยเนื้อต่ำใจมากเครียดมากนี่แบบว่าคือที่ว่ามากๆเนี่ยคือมันแค่นี้แหละนิดหน่อยแต่ว่ามันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกันกับอะไรกับสัตว์นรกกับฝั่งนรกนี่เป็นภพที่ว่ามีความทุกข์มากมีความสุขน้อยนิดเดียวความทุกข์ของสัตว์นรกนี่คือถูกเผาอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะได้กินข้าวนะหนาวนี่ก็หนาวสุดๆร้อนนี่ก็ร้อนสุดๆนรกแบบหนาวก็มีทุกฝั่งน้ำแข็งนี่คุณไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะแบบติดลบ50ลบ150องศามันไปมากกว่านั้นแล้วก็เรื่องป้องกันความหนาวของสัตว์นรกก็ไม่มีบางทีบางคนไปอยู่ขั้วโลกใต้ลบ150องศาเซลเซียสคุณยังมีเครื่องป้องกันแต่พวกสัตว์นรกนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าบ้านโอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าเสื้อผ้าด้วยซ้ำจะแบบว่ามันมีรองจอนอยู่ข้างในมีโค้ทอยู่ข้างนอกไม่มีที่ว่าร้อนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง 40-50 องศาทุกฝั่งร้อนนู่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นองศาเพราะว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนที่ว่าร้อนร้อนนี่ไฟมันร้อนเราอยู่ไกลจากไฟดวงอาทิตย์นู่นเรายังรู้สึกว่าร้อนห่างกันไปตั้งหลายล้านไมล์เนี่ยแล้วถ้าบอกมันอยู่จอดจอหน้าแล้วโดนเปลวไฟมันด้วยนี่คือสัตว์นรกนะมันร้อนกว่าเราฆ่าตัวตายทำความเข้าใจด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้ไปอยู่ในนรกประเภทนี้ความอิ่มไม่ต้องพูดถึงอาหารไม่มีหิวอยู่ตลอดเวลาน้ำไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่น้ำดองแดงกระหายอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ด้วยจิตใจที่หนักหนักด้วยจิตใจที่ไม่ดีไม่ดีด้วยจิตใจที่มีโทสะบ้างราคะบ้างโมหะบ้างมากๆครอบงำอยู่เนี่ยด้วยจิตที่แบบว่าเป็นถูกกระทำฉันถูกทำร้ายฉันได้ไม่ดีคุณจะไปอยู่ในภพที่ว่าต้องถูกกระทำต้องถูกทำร้ายต้องได้ไม่ดีแล้วประเภทไหนที่มันจะเป็นอย่างนั้นก็นรกเท่านั้นเองทุกฝั่งมันจะไปไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าความสุขของพวกสัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีมีอยู่ทุกฝั่งบางทีนายในบ้านเดินมาด้วยมุมบางมุมมันก็บังไฟให้ไฟจากทิศนี้มันเบาลงไปหน่อยหนึ่งเพราะนายในบ้านนี่ตัวใหญ่บางไฟลงหน่อยหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้ไฟความร้อนถูกเผาอยู่เนี่ยมันลดลงไปนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นคือความสุขที่เขาจะมีแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองที่ว่าไฟมันจะเบาลงไปสุดท้ายก็จะถูกนายนิริบาลเนี่ยจะไปทำร้ายอีกก็ทุกต่อไปอีกความทุกข์เนี่ยมากความสุขเนี่ยน้อยนิดเดียว
นี่เป็นธรรมดาของสัตว์ที่อยู่ในนรกที่ว่าความทุกข์เนี่ยจะมากความสุขเนี่ยจะน้อยในโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ตามฟังที่ว่าก็จะเป็นแบบนี้ทุกมันจะพอมีกับสุขอยู่ได้บ้างเดี๋ยวมีหน้าหนาวแล้วก็มีหน้าร้อนเดี๋ยวฝนตกแล้วก็มีแล้งเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวก็เป็นหนี้สุขบ้างทุกบ้างมันดีมันปนกันอันนี้เป็นธรรมดาของภพที่เป็นมนุษยโลกนี้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่ว่าไม่มีบุญนะมีบุญถ้ามีบุญน้อยนี่สิคุณไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีบุญอยู่เนี่ยต้องได้เกิดเป็นมนุษย์ด้วยอย่างพระพุทธเจ้าของเรามีบุญมากยังได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็คือความที่มีบุญอยู่บุญรักษาอยู่เรื่องอยู่เป็นคนอยู่เรื่องดีได้อยู่ทีนี้ปัญหามันคือว่าเราเห็นแค่ครึ่งเดียวที่เราได้รับความทุกข์อยู่ครึ่งเดียวที่เราบอกว่าเจอปัญหาหนี้สินคนนั้นคนนี้การงานนั่นนี่น้อยเนื้อต่ำใจความรักบ้างอะไรบ้างนี่อันนี้คือครึ่งหนึ่งของปัญหาที่เราเจอที่เราเห็นที่เราประสบเลยคิดว่าโอ้เราจะจากโลกนี้ไปดีกว่านี่คือแค่ครึ่งเดียวแต่อีกครึ่งหนึ่งของความที่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งมันก็มีอยู่คือความสุขที่มีในโลกมนุษย์เนี่ยก็มีทุกฝั่งไม่ได้ว่าเป็นภพที่มีความทุกข์อย่างเดียวความสุขดีๆมีเอาว่าคนที่จะทุกข์ที่สุดเลยโดยที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือว่าคนนี้ไม่มีเงินนะต้องไปขอทานนะทำการงานอะไรก็ไม่ขึ้นยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆบ้างบางทีก็ตาบอดข้างเดียวบ้างแขนขาดบ้างหูหนวกบ้างอย่างนี้ไปขอทานคนก็อาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างได้อะไรมากินบ้างกินลงไปมันก็รู้สึกอิ่มขึ้นมาก็รู้สึกว่าบรรเทาได้นั่นก็เป็นความสุขที่เขามีได้หรือว่าเขาไปตามแม่น้ำลำธารกวากน้ำมากินไม่ต้องพูดถึงว่าจะใช้แก้วทองคำกินน้ำล่ะเอากะลามะพร้าวนี่แหละหรือมือนี่แหละกวากกินเอากินเสร็จแล้วรู้สึกปวดปัสสาวะถ่ายเบ้าออกมันก็โล่งออกมาก็ยังเป็นความสุขได้มีบ้างตอนน้อยยังไงทุกฝั่งยังได้เกิดเป็นคนเนี่ยมันยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้โหกายุอาจจะแบบเป็นสุนัขของดาราเขาเลี้ยงดูอย่างดีให้กินสเต็กอยู่ห้องแอร์ไปไหนก็แต่งตัวดีๆสุนัขนี่แต่ว่าความคิดที่มันจะมาเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สุนัขนี่ไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของชีวิตได้ความจริงท่านผู้ฟังบางทีมันโหดร้ายบางทีมันแบบต่อยเข้าเราที่หน้าแต่การไม่ยอมรับความจริงนี่นะมันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นทุกฝั่งเพราะความจริงของโลกมนุษย์เนี่ยมันครึ่งหนึ่งสุขเนี่ยพอๆกับทุกมีไหมมีสุขก็มีไม่ใช่ว่าสุขไม่มีแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้นะมันต้องไปอยู่ในพวกสัตว์นรกนี่หรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันยอมรับความจริงไม่ได้ลักษณะของสัตว์เดรัจฉานก็คือถูกกักขังอยู่ในภพของมันอย่างนั้นอยู่ตลอดเป็นเวลาหลายร้อยชาติสัตว์นรกก็ถูกกักขังเปรตอสุรกายธรรมดาพวกนี้ถูกกักขังอยู่เป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้กักขังแล้วมีทุกข์มากในสัตว์นรกกักขังมีทุกข์มากเป็นบางเวลาสุขบ้างนิดหน่อยก็พวกเปรตแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดในกับพวกอสุรกายยังมีความสุขได้บ้างเนี่ยก็พวกสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นธรรมชาติที่แบบว่าไม่ยอมรับความจริงมันจะไปเป็นแบบนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าท่านผู้ฟังเป็นการจองจำที่เจ็บแสบทารุณโหดร้ายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้คือจะไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันโหดร้ายมากจิตใจมันจะแบบว่าเศร้าหมองไปเลยจิตใจมันจะแบบว่าตกอยู่ในห้วงความคิดที่แบบบ้าๆบอๆไปเลยคิดว่าเราถูกกระทำไปเลยถึงเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นแบบนี้ทุกมันมีสุขมันมีพอเจอสิ่งที่ไม่ใช่สุขเจอสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นความจริงข้างเดียวอ่ะไม่ว่าความจริงในข้างที่ว่าจะเป็นสุขอย่างเดียวอ่ะ
ชีวิตฉันต้องมีสุขอย่างเดียวเห็นความจริงอย่างนี้เท่านั้นหรือว่าบางคนก็เห็นแต่ว่าทุกข์นี่ฉันมีมากเท่านั้นมีมากจริงๆไม่เห็นสุขเลยอย่างนี้นะพอเห็นความจริงแค่ด้านเดียวครึ่งเดียวเนี่ยพอความจริงมันปรากฏออกมาเรายอมรับไม่ไหวเรายอมรับไม่ได้พอรับไม่ได้เนี่ยจิตใจมันตกไปอยู่ในสภาพของห้วงของพวกสัตว์พวกนั้นที่ว่าจะต้องถูกกระทำบ้างที่ว่าจะต้องเจอแต่ความทุกข์บ้างอย่างพระเจ้าเปรตที่โกศลนี้ภรรยาที่รักที่สุดของตัวเองตายไปเนี่ยถึงแม้ว่ากินข้าวไม่ลงอาหารการงานเลยมันไม่อยากกินไปเลยการงานก็ไม่อยากทำสุดท้ายก็ร่างกายเศร้าหมองสูบผอมนี่คือไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมไม่เห็นความจริงก็ตกไปอยู่ในสภาพของอสุรกายแบบบางคนไม่กินข้าวอ่ะเป็นหลายๆสัปดาห์อย่างเงี้ยบางทีกินไข่ดาวจิ้มน้ำปลาเอาทำไมมันมีน้ำออกจากตาเป็นน้ำตาลงไปในไข่ดาวแทนน้ำปลาเป็นอย่างนี้โอ้มันก็ไม่อยากกินใช่ไหมล่ะไม่อยากกินร่างกายก็เศร้าหมองสูบผอมเป็นเหมือนอสุรกายพวกอสุรกายนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์เดรัจฉานนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์นรกนี่ก็จะมีศัตรูด้วยศัตรูเขาก็จะดีใจพวกญาติมิตรพี่น้องก็จะเสียใจนี่นั่นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันต้องมีสุขเท่านั้นหรือว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเลยแต่ความจริงคือในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีสุขพอๆกับมีทุกข์นั่นแหละสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์นี้เป็นฐานะที่ไม่มีใครเขาจะได้ทุกฝั่งฐานะ5อย่างที่ไม่มีใครได้พระเจ้าเปรตที่โกศลคิดถึงนางมัลลิกามากเศร้าใจอาหารไม่กินเพราะว่าความคิดนี้วนลูปต่อไปวนลูปต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ถึงกับเลยเถิดไปว่าเออฉันจะได้ตายตกไปตามกันเหมือนอย่างนิยายน้ำเน่าหลายๆเรื่องที่ว่าก็เอามาจากชีวิตจริงนี่แหละพอชีวิตจริงได้เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจคิดวนลูปไปวนลูปไปหนักเข้าหนักเข้าก็คิดไปถึงว่าจะฆ่าตัวตายหรือแม้แต่แม่จากลูกครับดูอย่างนางปัตจราสามีที่รักก็ตายลูกรักก็ตายสองคนยังพ่อแม่พี่ชายตายกันหมดนี่จนเพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปถ้าคิดบนลูปมากต่อไปอาจจะเลยเถิดไปถึงก็จะฆ่าตัวตายนี่คือเพราะว่าไม่ได้ยอมรับความจริงในความที่ว่าโลกนี้ก็เป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีหรือแม้แต่ภิกษุที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายก็เหมือนกันนะพระบักกลิคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่รักเราแล้วอยากจะเห็นอยากจะมองพระพุทธเจ้าแต่พอท่านว่าจะมาดูอะไรด้วยกายเน่านี้เราคิดว่าจะฆ่าตัวตายซะดีกว่าหรือบางทีชีวิตของเราเนี่ยพยายามจะทำให้มันสำเร็จสำเร็จแล้วมันก็ล้มเหลวอีกสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกพยายามใหม่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกอย่างนี้ฉันตายดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีความสำเร็จมีแต่ความล้มเหลวเห็นแต่ด้านเดียวคือความล้มเหลวอย่างพระโคติกะพยายามทำสมาธิจนสำเร็จแล้วได้สมาธิเป็นฌานจิตใจนุ่มนวลแต่ด้วยเหตุปัจจัยเรื่องสุขภาพร่างกายทำให้สมาธิของท่านก็เสื่อมไปทุกรอบทุกรอบเป็นอย่างนี้อยู่6-7รอบจนท้อเลยจนหมดกำลังใจแล้วยิ่งถึงขนาดว่าเป็นซึมเศร้าไปเลยด้วยซ้ำละเพราะว่าถ้าความคิดวนลูปไปแบบนี้ก็มีความคิดว่าฉันจะจบชีวิตดีกว่าเนื่องจากว่าถ้ามาจบชีวิตตอนที่ไม่ได้สมาธิซึมเศร้านี้ไม่ดีแน่มาจบชีวิตตอนที่ได้สมาธินี้จะดีกว่าถึงขนาดเอามีดมาปาดคอแล้วนะทุกฝั่งเลือดไหลออกพลึกๆออกเนี่ยเอ้าเรายังไม่ได้สมาธิเกิดตกใจกลัวขึ้นมาอุ้ยตกใจขึ้นมานี่ไปไม่ดีแน่ด้วยซีวินาทีนั้นทุกฝั่งเห็นความจริงได้มาโอ้จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตร่างกายของเรามันเป็นของที่เป็นทุกข์นะสุขก็มีอยู่แต่ทุกข์ก็มีพอๆกันเห็นความจริงในกายนี้ได้เห็นความจริงในชีวิตนี้ได้
ท่านก็พ้นทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังแต่การตายนั้นลักษณะการฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่ว่าจะไปไม่ดีกันทุกคนมันอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยตั้งจิตไว้ได้ดีไหมแต่เราไม่ต้องไปรอจนถึงตอนจิตสุดท้ายนั่นทุกฝั่งเรารอตอนนี้เลยให้เราได้เห็นความจริงนะว่าเออชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้ล่ะแต่เราคิดว่าฉันมีแต่ความสุขอย่างเดียวในชีวิตนี่คุณระวังเราควรที่จะเห็นด้านที่ว่าเออมันมีทุกข์ยังไงด้วยมีปัญหายังไงด้วยชีวิตนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจพอถึงเวลาเราอาจจะทุกข์มากๆหรือคนที่คิดว่าเออฉันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวในชีวิตฉันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้จะมีสุขเลยแขนขามีไหมมือยังมีไหมร่างกายเรายังมีอยู่เออนี่นะมันยังดีกว่าคนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บแขนขาไม่มีคนแขนขาไม่มีบางทียังมีกำลังใจสูงกว่าคนที่มีแขนมีขามีตามีอวัยวะครบด้วยซ้ำคนพิการเนี่ยบางทีมีกำลังใจสูงกว่าคนที่ไม่พิการด้วยซ้ำพิการทางกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ดูพิการทางกายแขนขาไม่มีเขายังเอาแขนกลขากลมาต่อเติมได้เป็นเกี่ยวกับไบโอนิกเกี่ยวกับร่างกายพิการทางใจก็เหมือนกันตามฝังว่าถ้าจุดไหนเราบกพร่องไปเราไม่เข้าใจเราเติมได้มันก็เต็มขึ้นมาความสุขมีคู่กับความทุกข์แน่นอนความเกลียดมีก็คู่กับความรักแน่นอนมีแต่คนเกลียดมีแต่คนไม่รักคนรักเราก็มีตามฝังปัญหามันคู่กับทางแก้แน่นอนหนี้สินคู่กับความมั่งคั่งมีแน่นอนเราเห็นอีกด้านหนึ่งไหมวิกฤตก็คู่กับโอกาสแน่นอนมันมีทุกอย่างมีสองด้านเสมอเราจะไม่มีปัญญาที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งได้นะทุกฝั่งไม่ได้แต่บ่เราไม่ได้มาจะจิตมั่นคงพอที่จะมองไปอีกด้านหนึ่งคือถ้าเราบอกว่าวนลูปอยู่ในความคิดคิดอยู่แต่เรื่องนี้มองก้มหน้าอยู่แต่ด้านเดียวเนี่ยก้มหน้ามันก็มองไม่เห็นทางรอบๆต้องทำไงศัพท์ภาษาฝรั่งเขาใช้ว่าชินอัพคือเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปรอบๆมองไปรอบๆถึงคนที่เขายังมีความรักในเราอยู่มีไหมพ่อแม่น่ะมีไหมลูกเต้าน่ะมีไหมวันนี้เขายังพึ่งยังมีความรักความเมตตาที่มีความกรุณาในเราเนี่ยมีไหมมีสิทุกฝั่งแต่บางทีเรานึกไม่ถึงเราคิดไม่ได้คิดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้มองรอบๆไปดูๆให้ดีๆตั้งสติไว้มันจะค่อยๆเห็นบางคนที่ว่าคิดว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเนี่ยเออแต่พอคิดถึงพ่อแม่เออถ้าเราตายไปพ่อแม่เราก็จะเสียใจโอ้ยมันบาปนี่เราไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจเอ้ามันจะไม่ตายก็ได้คือความคิดฆ่าตัวตายบางทีก็มีอยู่แต่ว่าไม่ทำไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปทำเรื่องที่มันไม่ดีความคิดที่ไม่ดีบางทีมันวาบมาอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีเรื่องราวสะสมมาต่างต่างกันแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาเป็นความคิดเนี่ยความคิดนั้นไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปทำตามความคิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดนั้นก็ส่วนหนึ่งเป็นวิตกวิจารมันยังไม่ใช่เป็นกรรมเป็นอะไรมันเป็นสัญญามันเป็นสังขารได้เป็นสัญญาสังขารรับรู้มาแล้วแต่เราตั้งสติไว้ได้เนี่ยมันไม่ได้จะมาเป็นความคิดของเราได้สัญญาสังขารบางทีมันผ่านมาได้เรื่องราวเล่ากันมาความคิดนึกปรุงแต่งกันไปบางทีมันเป็นความคิดนึกออกมาที่จะให้จบชีวิตตัวเองแต่นั้นไม่ใช่ความคิดของเราหรือความคิดนั้นมันจะยังมีอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องตามความคิดนั้นเพราะว่าทางออกเนี่ยมันมีหลายทางทุกฝั่งทางออกเรื่องของปัญหาหนี้สินทางออกเรื่องปัญหาความรักปัญหาในครอบครัวปัญหาเพื่อนร่วมงานมีทางออกอยู่หลายทางไม่ใช่ด้านเดียวความตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหามันคือตัณหาต่างหากเราจะต้องแก้ที่ตัณหา
ถ้าลำพังเพียงแค่การตายแล้วจะทำให้ปัญหามันจบได้ง่ายอย่างนั้นโลกเรานี้มันไม่มีปัญหาแล้วทุกฝั่งแต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นไงเราจะต้องกำจัดตัณหาต่างหากตัณหานี่คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆเราจะกำจัดปัญหาได้กำจัดเต้าตัณหาได้จิตใจเราต้องมีเมตตาจิตใจเราต้องมีการให้อภัยมีเมตตามีการให้อภัยตัวเราเองด้วยตัวคนอื่นด้วยเนี่ยจากที่มันหนักหนักมันก็จะเริ่มเบาลงจากที่มันนอนไม่หลับมันก็จะค่อยหลับตาได้จากที่ไม่ได้พักจิตใจมันก็จะเริ่มเบาสบายได้ไอ้จิตใจที่มีความเบามันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านฟังว่าเออชีวิตมันมีอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่เรามีความทุกข์อยู่เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมีบ้านคุณมีอยู่ไหมคุณยังนอนหลับไหมขับรถไปมีที่จอดไหมเรื่องดีๆในชีวิตเนี่ยมันมีอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวที่คนทำร้ายกันอะไรต่างๆบางทีมันยังมีมากลองดูไปตามมุมนั้นมุมนี้ข่าวดียังมีไหมเออยังมีอยู่บ้างนะคนเก็บของคืนเจ้าของก็ยังมีสาธารณะช่วยเหลือมีจิตอาสากันหรือแม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เราไม่ได้เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บางทีบางคนพ่อแม่ก็จากไปแล้วจะทำยังไงจะไม่มีใครรักเราเลยหรือมีสิทธิ์ฝังพระพุทธเจ้านี่แหละผู้ที่มีความเมตตามีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยังนึกถึงว่าเออยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคำสอนท่านอยู่ดูคำสอนท่านเนี่ยท่านใช้ชีวิตแลกมาเนี่ยด้วยความตายด้วยชีวิตของท่านนี่แต่ว่าความตายมันมีแน่นอนล่ะต่อให้เราจะไม่ฆ่าหรือเราจะฆ่าอย่างงี้มันก็ได้ตายอยู่ดีประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตรงที่ตายที่ว่าท่านแลกมาประเด็นมันคือตรงที่ว่ามีชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยแหละเรามีชีวิตอยู่ด้วยความดีมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยกันมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงต่อให้ชีวิตที่เรามีอยู่แม้แต่น้อยเดียวนะทุกฝั่งแต่เราเห็นตามความเป็นจริงเรามีเมตตาเรามีการให้อภัยเรายอมรับความจริงเนี่ยวินาทีนั้นการมีอยู่นั้นเอาแค่ว่าคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือแค่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งการมีชีวิตอยู่นั่นน่ะมีความหมายนะระวังมีความหมายแต่ถ้าเปรียบเทียบเอากับคนที่มีชีวิตอยู่แบบไม่ดีอ่ะโกงเขาบ้างทำร้ายสิ่งต่างๆบ้างไม่เห็นตามความเป็นจริงบ้างจมปลักอยู่ในความทุกข์บ้างอุ้ยฉันทุกข์อยู่เป็นร้อยปีไอ้ช่วงชีวิตนั้นมันไม่มีความหมายเลยพอคิดว่าชีวิตไม่มีความหมายก็เลยจะจบชีวิตลงเพราะความหมายของชีวิตมันไม่มีแต่ถ้าเราเห็นความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยสุขมันก็มีทุกข์ก็มีแต่เราเข้าใจความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมาเรามีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงชีวิตเรานั้นมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยชีวิตนั้นมีค่าทั้งฝังมีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความจริงเข้าไปได้มีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความเมตตาใส่ความอดทนใส่ความกรุณาใส่ปัญญาลงไปในชีวิตได้เราใส่อะไรลงไปในชีวิตตั้งฝังชีวิตเราก็มีค่ามีราคาตามสิ่งนั้นขึ้นมาเราเลือกเลยฟังการเลือกได้นั่นคือการตั้งสติวันนี้บางคนเราลืมไปเผลอไปเพราะว่าเหตุปัจจัยด้านการงานบ้างด้านการเงินบ้างด้านครอบครัวบ้างทำให้เราลืมไปวันที่มันเผลอไปแต่พอเราระลึกได้ตั้งฟังการระลึกได้นั่นแหละคือสติให้มองเห็นให้ทำความเข้าใจชีวิตนั้นมีโอกาสอยู่เสมอมันเป็นความเท่าเทียมกันของภพมนุษย์นี้แต่เราเกิดในนรกน่ะสิคุณอยากจะตายคุณไม่ได้ตายด้วยซ้ำคุณได้ผุดเกิดขึ้นมาใหม่เดียวนั้นจำความได้ด้วยหรือถ้าอยู่บนสวรรค์สิพอดีมันเพลินไปเผลอไปลืมไปได้
บางคนชีวิตมาเหมือนกับเป็นเทวดาบนสวรรค์เผลอไปลืมไปแล้วมันมีเครื่องเตือนสติเราเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตทั้งฝั่งเป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งสิ้นให้เราตั้งสติได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นสองด้านเมื่อเข้าใจแล้วทั้งฝั่งเราตัดสินใจเลยตัดสินใจในการที่ว่าจะดำรงชีวิตของเราเนี่ยอยู่ให้มันอย่างมีค่ามีราคามีค่าราคาด้วยปัญญามีค่าราคาด้วยเมตตามีค่าราคาด้วยการให้อภัยการเห็นตามความเป็นจริงการเข้าใจชีวิตนั่นจะเป็นค่าเป็นราคาที่เราใส่ให้ชีวิตของเรานั้นมีค่าที่จะดำรงอยู่ไม่ว่ามันจะสั้นหรือมันจะยาวก็ตามเพราะยังไงเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นสองด้านมันก็มีตายไอ้ตอนอยู่นี่แหละที่สามารถสร้างคุณค่าทำประโยชน์ใช้ชีวิตของเราให้มีความเมตตามีความกรุณามีการให้อภัยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีปัญญาให้เกิดขึ้นได้ชีวิตมันจะดำรงอยู่เท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละวันไหนที่จากโรคไปเราก็ยังมีความสุขได้หรือที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาปรับสมดุลค้นหาทางออกที่มันซ่อนอยู่เป็นเส้นทางเปิดโล่งให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุเรียนปอน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้หลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้า
6: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองในวันนี้ขณะที่สถานีบางอ้อกำแพงเพชรที่ปิดให้บริการชั่วคราวนั้นวันนี้จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติเช่นกันโดยการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสารเป็นสำคัญนันทิกากิจบาโลรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำเหนือยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบจนถึงวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกับที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเบื้องต้นจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจนส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโด ดยระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้าออกใบรับรอง Made in Thailand ใน3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสในการ

0: เครื่องมือแพทย์โดยสอทพร้อมออกใบรับรองสินค้า Made in Thailand หรือ MIT ให้ผู้ประกอบการใน3กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งมีมูลค่างบประมาณรองรับรวมหลายแสนล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและรักษาสมดุลเงินตราต่างประเทศปริมกรัฐโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569วันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชัชนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เช้านี้ที่กรุงเทพฝนซาๆหน่อยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็แต่ต้องตามดูกันหลายๆส่วนทีเดียวเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละนะคะเราก็จะพูดกันบ่อยๆว่าเดี๋ยวประกาศออกมาหมดไปแล้วนะคะเมื่อวานแต่ว่าก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าฟ้าฝนก็ยังตกอยู่นะคะไทยเรามีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะไปดูกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะสำหรับเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างค่ะภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทั่วไทยฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 80% ของพื้นที่นะคะนอกนั้นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่นะคะต้องตามกันในส่วนของดินฟ้าอากาศกันด้วยนะคะส่วนทางด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งเปิดให้บริการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะแล้วนะคะตอนนี้คือสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถไปเที่ยวชมไปเดินดูไปเดินชมธรรมชาติได้ตามปกตินะคะแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ขอฝากนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของ

0: 9นาทีค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมีการสั่งการเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนไปแล้วก็มีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางซึ่งก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือกับการปรับการระบายน้ำซึ่งทางเจ้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำนอกจากนี้อธิบดีปภ.ก็กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำนะคะจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทันทีถ้าหากต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะและถ้าต้องการความช่วยเหลือจากปภ.สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE ID ค่ะ @1784ddpm @1784ddpm ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายหลายคนก็ได้ทราบถึงสายรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินน
0: ะคะ
1: จากสถานีเตาปูนเนี่ยเข้าสู่ยังตัวเมืองก็เกิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการปิดในเรื่องของการเดินรถเนี่ยในช่วงของบางสถานีก็คือช่วงสถานีเตาปูนไปจนถึงสถานีบางซื่อนะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเปิดทำการแล้วนะคะทำการเดินรถแล้วนะเพราะว่าทางบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนก็เร่งดำเนินการที่จะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนแล้วก็ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะเปิดทำการเช้านี้ไม่รู้ว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครใช้บริการนะส่งข่าวกันมาได้นะผ่านเพจของข่าวยามเช้านี้ค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าสายสินค้าให้บริการตามปกตินะคะตอน6โมงเช้ามาพร้อมกับข่าวยามเช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากนี้แล้วไปตามดูกันหน่อยในส่วนของนักกีฬาทีมชาติไทยโอ้โหได้ยิ้มแป้นกันเลยนะหลังจากที่เปิดงานกันไปนะคะเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แล้วก็ท่านนายกและภริยาก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วเห็นบอกว่าจะไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะคะเป็นข่าวดีค่ะทีมเทควันทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัย3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมค่ะสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่นะคะจากญี่ปุ่น2-0เซตนะคะ12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่จากเมียนมาไป2-0เซตนะคะด้วยสกอร์12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทพสิริกับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซตนะคะ12-7 12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทนะคะที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะที่ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นกันแล้วก็เดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลอีกสำหรับกีฬาอีกหลายๆประเภทนะคะ
0: ใช่แล้วก็องค์หญิงท่านก็ขออภัยค่ะท่านองค์หญิงเนี่ยทรงซ้อมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็นะคะก็ต้องตามให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทเลยทีเดียวนะคะว่าจะคว้าชัยให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างเห็นบอกว่าเด็กแฝดนนก็โอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะก็เรียกว่า นะคะทำผลงานได้ดีเพลงชาติไทยดังขึ้นกลางสนามแข่งขันกีฬาด้วยเช่นกันนะคะกับบางคนคิดว่าเอ๊ะก็แค่กระโดดเชือกหมุนนะคะจะเป็นยังไงปรากฏว่าเด็กแฝดนะคะจากนนท์ก็เอาชนะได้ค่ะ
1: ค่ะไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะพร้อมเตรียมทีมประชุมประเทศไทยนะสำหรับวันนี้21กันยายน2569โดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะที่ทางด้านของโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะคะก็สำหรับวันนี้21กันยายน2569โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานค่ะปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของทางรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งเสริมให้ไทยนั้นเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ค่ะทีมประเทศไทยเป็นการบูรณาการการทำงานของผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆค่ะในมิติต่างๆโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเดินหน้าแนวคิดทีมประเทศไทย plus ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสำหรับไทยในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ขอให้ทุกคนค่ะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: ส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะคะแล้วก็หลายส่วนตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นเห็นว่ากำลังดีนะคะมีฝนตกเป็นระยะมีเมฆมากอุณหภูมิก็สักประมาณ23องศาต่ำสุดก็20องศานะคะน่าจะมีผลกระทบต่อนักกีฬาไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งข่าวมาผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะเข้ามาติดตามกันบางท่านบอกว่ากว่าจะหาเจอกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะพอเราไลฟ์เนี่ยนะคะก็จะเด้งไปที่มือถือของท่านนะคะสำหรับเพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาค่ะพี่ชวินบอกว่าเช้านี้ที่ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีหมอกลงครับคงจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะส่วนพี่สุนทรหนองน้ำใสบอกว่าหนองยะไซสุพรรณบุรีตอนนี้ฟ้าครึ้มฝนตกนิดหน่อยครับอ่ะขอบคุณมากเลยคอมเมนต์ทุกท่านนะคะทยอยมาเรื่อยๆเราก็ทยอยอ่านกันนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศขออภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าไทยพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกนะคะแล้วก็ได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการปราบเซียนนครพิงไปดูกันหน่อยกรมการปกครองชี้แจงกรณีที่ปฏิบัติการนี้นะคะเป็นการปราบเซียนนครพิงซึ่งปรากฏข่าวสารเมื่อช่วงวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์นะคะเห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ท่านโอ้โหทำถึงมากนะคะหลายท่านชื่นชมในผลงานของท่านนะคะกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันแล้วก็ผู้มีอิทธิพลหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่าการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวมกว่า100รายค่ะผู้ชมคือเป็นนักพนันเนี่ยกว่า100รายเป็นบุคคลต่างด้าวอีก2รายผู้จัดให้มีการเล่นการพนันอีก14รายเป็นบุคคลต่างด้าว8รายผู้สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน4รายค่ะยึดของกลางด้วยหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะมีอุปกรณ์การเล่นการพนันด้วยนะคะไปดูแล้วก็มีบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะในการนี้อธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการให้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้นะคะ21กันยายน2569และถ้าหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของกรมการจัดหางานกันหน่อยนะฮะเพราะว่ากรมการจัดหางานก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครงานที่ประเทศสิงคโปร์และตามตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน30อัตราเห็นว่าเงินเดือนเนี่ยประมาณ 32,000 บาทและสมัครได้ถึง7ตุลาคม2569โดยทางด้านของนายสมาปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่ากรมการจัดหางานนั้นได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานประเทศสิงคโปร์เพื่อเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างบริษัทซึ่งประกอบกิจการสายการบินตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะจำนวน30อัตราเงินเดือนนั้นก็คือ 12,070 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 32,592 บาทและก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณแต่ละขณะนั้นนะคะโดยมีระยะเวลาจ้างงาน2ปีค่ะวันลาพักผ่อนก็18วันต่อปีบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปกรุงเทพสิงคโปร์เมื่อลงนามในสัญญาจ้างมีค่าประกันค่ะค่าฝึกอบรมระหว่างการทำงานตามกฎหมายของสิงคโปร์ที่กำหนดค่ะผู้ที่สมัครนั้นต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีชายสูงไม่น้อยกว่า165เซนติเมตรส่วนผู้หญิงนั้นนะคะก็สูงไม่น้อยกว่า158เซนติเมตรค่ะมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมีใจรักในงานบริการไม่มีรอยสักค่ะและพร้อมปฏิบัติงานในประเทศสิงคโปร์ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครผ่านนะทางเว็บไซต์career.filecost.com นะคะ job/jobbot แล้วก็สามารถจะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึง7ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานข่าวประกาศรับสมัครงานต่างประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10กรมบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ02-245-1034หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506แล้วก็กด2ค่ะ
0: 6:25 นคุณผู้ฟังผู้ชมคะมีความนะคะต่อเนื่องหลากหลายประเด็นจากกรณีที่มีภูเก็ตเนี่ยนะคะครบ7วันแล้วที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสะบัดปะตองเข้มสินค้าฉลากแล้วก็การนำเข้านะคะในส่วนของมาตรฐานไทยต่างๆคือจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามผลการตรวจสอบสะบัดปะตองหลังนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติภายในกรอบเวลา7วันทั้งเรื่องที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ตลอดจนตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่ามีความเชื่อมโยงหรือซ้ำซ้อนนะคะกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่นะคะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสสจภูเก็ตนะคะสำนักงานศุลกากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายภายในสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบเบื้องต้นพบประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าซึ่งบางรายการไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะรวมถึงประเด็นด้านมาตรฐานสาธารณสุขและการกำกับดูแลของ อย.ขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะทางด้านท่านผู้ว่าโชตินรินทร์ก็บอกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายไทยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะทุกกิจกรรมและสินค้าที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะมีมาตรฐานจากประเทศไหนก็ตามนะคะขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ได้ดำเนินการอายัดสินค้าที่อยู่ภายในร้านแล้วก็พื้นที่จำหน่ายทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อใช้ประกอบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการนำเข้าแล้วก็แหล่งที่มาของสินค้าเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรการชำระอากรและภาษีนะคะตลอดจนเอกสารการครอบครองและการวางจำหน่ายสินค้าในประเทศว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยสินค้าทุกชิ้นจะต้องสามารถแสดงที่มาและเอกสารประกอบการนำเข้าได้อย่างชัดเจนถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานได้หรือพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนขณะที่ตำรวจเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยงานด้านที่ดินพาณิชย์สาธารณสุขศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบในประเด็นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำนะคะว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างรอบด้านก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะหนนาฬิกา28นาทีพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวแล้วก็วันนี้มีประเด็นหลากหลายมากนะคะใช้เวลาเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นช่วงท้ายกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันค่ะ
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนะครับนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนด้วยกันชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ยืนยันว่ายังไม่มีการนัดหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาในขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่ได้วางเอาไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยก็อยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีแล้วขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการเรียบร้อยแล้วสำหรับในประเด็นอัตราภาษีซึ่งอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่ว่าจะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างการหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้ แล้วยืนยันอีกว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปซะก่อนและก็การเดินทางไปนครนิวยอร์กในครั้งนี้นั้นเป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็พร้อมที่จะพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปกรุงโตเกียวเพื่อประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมอันก้า81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลา 8:40 นาทีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศครับและเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยกันด้วยสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจทั้ง3ประเทศนั้นก็ประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันที่21กันยายน2569นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial Tokyoแล้วจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวหรือฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณนครนิวยอร์กนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังวอนประชาชนให้สังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5/2569โดยมีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญคือ 1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเพื่อรับรองฐานะทางกฎหมายของแผนงานเสริมความมั่นคงที่เป็นระบบเดียวกันแบบบูรณาการด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนของสถานพยาบาลรัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนด้วยโดยขอให้สถานพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะภาคเอกชนรายงานข้อมูลการให้วัคซีนในระบบกันด้วยครับประเด็นพิจารณาประการที่2คือร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม4โรคอันได้แก่ โรคลีเจียแนร์ซึ่งมีไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัดและสำหรับสถานการณ์โรคที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศได้แก่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็พบโรคโควิด-19 และ RSV มากในเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีและโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุ 5-9 ปีก็ขอให้หมั่นสังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์สำหรับโรคโปลิโอแม้จะไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วแต่ว่าต้องยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและครับโดยล่าสุดนั้นเดือนสิงหาคม2569พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วจึงขอให้ผู้ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า1ปีเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์นะครับเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนต่างๆด้วยสำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นในปีนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 25,948 รายเสียชีวิต39รายแล้วปัจจัยเสี่ยงสำคัญนั่นก็คือมีโรคประจำตัวและไปโรงพยาบาลช้าดังนั้นแล้วหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเกิน2วันร่วมกับปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวก็ให้รีบไปโรงพยาบาลไม่ควรซื้อยามารับประทานเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่ประเด็นเรื่องของบอร์ดประกันสังคมโดยรัฐบาลย้ำ27กันยายนนี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Plus พร้อมเตือนปฏิบัติตามกติกาป้องกันบัตรเสียกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.thระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนครับหรือ mobile application SSO Plus และนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้เพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความ SMS ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งอีกด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งนี้เป็นการกำหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนตัวเลขอาราบิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขโดยผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนได้สูงสุดไม่เกิน7คนและทางกกต.ได้ออกระเบียบห้ามถ่ายคูหาลงคะแนนในลักษณะที่เห็นหรือคาดเดาการลงคะแนนได้และหลังเวลา16นาฬิกาก็สามารถถ่ายการเปิดหีบนับคะแนนได้แต่ว่าต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบความผิดปกติระหว่างการลงคะแนนให้ยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือหากพบการขานขีดคะแนนผิดพลาดระหว่างนับคะแนนก็ให้ยื่นคำคัดค้านได้ทันทีครับพี่น้อง และไปตามกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลออกมาเผยว่าไทยช่วยไทยพลัสยอดจ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 161,555.6 ล้านบาทและมีประชาชนได้รับสิทธิ์กันแล้ว 26,4623 รายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้นแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกับกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการกันด้วยก็ช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปนั้นกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายน2569โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยเร็วที่สุดจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางของราชการเท่านั้นและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการในระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยภาครัฐร่วมจ่าย60%ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประเด็นของอสมกันหน่อยโดยรัฐบาลย้ำค่าป่วยการอสมอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไร้ผลกระทบแม้ถ่ายโอนภารกิจของอสมก็ขออย่าให้อสมนั้นต้องกังวลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมบางท่านเกิดความสับสนต่อแนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการหรือการรับรองผลงานส่งผลกระทบต่อการทำงานและขวัญกำลังใจของพี่น้องอสมจากการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขอชี้แจงแล้วครับว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขครับโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการในส่วนนี้ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะอยู่แล้วเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยแนวทางการรับรองผลงานอสมในปัจจุบันนั้นแยกออกเป็น2กระบวนการอย่างชัดเจนคือ 1. กระบวนการทำงานของอสมซึ่งจะยังคงปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสต และ2กระบวนการรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอันนี้เป็นการตรวจสอบควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ประธานอสมระดับหมู่บ้านชุมชนรับรองรายงานส่งให้กับประธานอสมระดับตำบลก่อนส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบและยืนยันผลงานอีกทีเพื่อนำส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและยืนยันผลงานส่งให้สบส.กันต่อไปนั่นเองแหละครับโดยรองโฆษกได้ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอสม.อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ารพสต.จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังอบจ.แล้วซึ่งพี่น้องอสม.ก็ยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อก็ขอให้อสม.ทุกท่านอย่าเป็นกังวลในเรื่องนี้ขอให้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ด้วยการอุทิศตนทำงานด้านสาธารณสุขด้วยจิตอาสาเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ไปร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเหลือเวลาอีก24วันเท่านั้นแล้วสำหรับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะครับซึ่งที่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับอีก24วันเท่านั้นโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แหละครับที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและในระหว่างนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆกำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักเขม้นความพยายามของคนทั้งประเทศในครั้งนี้นั้นเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้แทนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยการเตรียมงานไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนแล้วถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติไทยเราช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจึงเป็นเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:55 มาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณพี่ปูบุญมาศรีมาศนะคะกับช่วงตีคองรองข่าวใช่แล้วค่ะนับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะไทยเราจะได้อะไรบ้างหลักๆนะคะนอกจากเราจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายแขนงแล้วนะคะเรายังได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเราชูจุดแข็งที่โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหมุดหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาไทยนะคะได้พบได้เห็นแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยยังได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยนะคะในการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการไหว้อาหารการกินนะคะวิถีชีวิตให้ทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ได้โอกาสสร้างเม็ดเงินมหาศาลนะคะสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะ
1: ไปที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะเขาเตรียมที่จะจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ซึ่งกำหนดการนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายนงานจัดยาวไปจนถึง4ตุลาคม2569ค่ะเพื่อสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะที่โรบินสันไรสโตกลางนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่4โดยมุ่งที่จะเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจและทางด้านของโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะคะได้มีพื้นที่นำเสนอสินค้าและบริการรวมถึงเพิ่มช่องทางทางการตลาดและเสริมโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอสินค้าและการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็มาลายูผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสินค้าที่หลากหลายประเภทค่ะเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นนทบุรีเขามีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าพึ่งหลวงเฮใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งหลังจากที่มีการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีก็รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะคุณนฤพลเย็นประเสริฐนำโด่งมาเลยนะคะ 193,653 คะแนนตามมาด้วยนายเดียดรัตน์สุขกำเนิดค่ะ 138,274 คะแนนหมายเลข4นะคะคุณนฤพลหมายเลข1นะคะตามมาด้วยนะคะทางด้านนายรามพักบวร 7,376 คะแนนเบอร์6ค่ะนะคะตามมาด้วยเบอร์2ค่ะพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตร 3,770 คะแนนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีนายชุติพลปิ่นมณี 1,961 คะแนนหมายเลข3นะคะแล้วก็หมายเลข5ค่ะว่าที่ร้อยตรีนันขออภัยค่ะนนทพันธ์ปะพันธ์พรเจริญ 1,263 คะแนนนะคะเมื่อวานครอบครัวก็ได้เฮกับพึ่งหลวงนะคะซึ่งนี่คือผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็แน่นอนล่ะค่ะว่าคุณนฤพลนะคะมีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสำหรับนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้